0: โตะทางตอนใต้ของประเทศสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเปิดโอกาสให้นักตบสาวดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่เตรียมลุยศึก CV Cup 2026ที่ประเทศเวียดนามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9พระสงฆ์80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 เป็นต้นไป
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพ พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นาทีเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน

0: ราชการตามปกติน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
2: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นแน่นอน
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.เปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จิตนาฬิกา15นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
8: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจ

0: บรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซย์เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุประโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟีลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีLTATATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดียวปรัชกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโควาเมืองอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์ณทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์เมืองอันดับ6ผู้ชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตมาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องเมืองอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขเมืองอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาไมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซราแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและปัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมุนทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งคนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา14:00 น.ถึง16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live ไทยไซคลิ่ง Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา10:00 น.และคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา13:30 น.พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14.08 นาฬิกา8นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.47 นาฬิกา47นาที
3: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทาง หากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วย
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้จะการจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
11: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งจรรโลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้างด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
13: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
12: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
13: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะ เขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTRเขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะกี่คดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยคะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า1เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ2เขาได้ตกลงยอมรับข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
14: ม
13: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขาก
14: ำลังพิจารณาครับผม
13: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่2เนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่ลงทุนในสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศทัวร์เหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เราไม่อย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็กเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณปริญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
14: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
13: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่2คือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสิน ค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกjewelry อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปทั้งอย่างไรใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุตินะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่ไหมคะก็แปลรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
14: ก็ไปถั่วกัน
13: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณซ้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้นะคะ คือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำ FTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
14: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้น1คือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
13: ถูกต้องเลยค่ะ
14: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
13: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยค่ะ
14: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผ่าพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
13: ยินดีมากค่ะ
14: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: ครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายกรณินการจโนไมยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
17: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation เลยนะครับ การลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
16: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
19: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอ่ะ
18: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
21: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: 28กรกฎาวาระเลิศรวมใจเทิดถวายบังคมอุดมสมัยเฉลิมพระชนพรรษาพระภูวนัยศูนย์รวมใจไทยทั่วล่าสะดุดีน้อมเกล้านบศีละอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแซ่ซ้องทั่วธานีถวายพระพรพระภูมีจักกรีวงขอปวงเทศเทวดาทั่วสากลบันดาลดลสิ่งทะหวังดังพระประสงค์ทำลงราชอเนกอนันต์และมั่นคงถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่

สรวงชีพบังคมบรมบาทอภิวาทน้อมนบบทสีเฉลิมพระชนมพรรษาราชกีพระบารมีปกเก้าของชาวไทย28กรกฎาคมมาบรรจบภูมิพระทัยยิ่งยศทศสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินไทยภูวนัยผ่องผุดดุจอมรินทร์พระทรงไว้ในราชศาสตร์กษัตริย์ทำรงรัฐสีมาอาณาสินทรงเสริมอนามัยยานเครื่องบินยนต์ละบินทั่วล่าประชาไทยทรงให้ความสำคัญการศึกษาทรงพัฒนาโรงเรียนทันสมัยพระราชทานเป็นกองทุนหนุนสืบไปสถิตไว้ยืนยงคงนิรันดร์ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเชิญเทพไทยเทวาประสบสรรถวายพระพรองค์บดินปิ่นราชันสะดุดีแซ่สองทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวาเอกปนศมีมอนผู้บังคับการกรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินพร้อมด้วยข้าราชการและทหารกองประจำการกรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ

28กรกฎาคมมหาฤกษ์ทิวาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรบวรชัยเจ้าพระทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราษฎร์ผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผองผดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนเซ่ซองเทิดไทยในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดิ์นิรัติสัยเป็นฉัตรชัยมหาสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมลงวงจักรีปิ่นธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนิสลาสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงศ์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายชูชีพประกอบชาติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่

กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผองพระศกปกเกษาพระบารมีแผ่คุ้มเกล้าชาวประชาทั่วภาราล่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหทัยชนในชาติลาวทวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระไทยทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมะพรรษาสุภมาศอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินแผ่ปกเกล้าลาวนิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวัชรินทร์คงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่

กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผ่องพระศกปกเกษาพระบารมีแผ่คุ้มเกล้าชาวประชาทั่วภาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหทัยชนในชาติเหล่าถวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระทัยทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมพรรษาสุภมาศอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินแผ่ปกเกล้าเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายกิติศักดิ์วุฒิพงศ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่

บรมราชสมภพบรรจบสมัยสวัสดลมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระทัยเลิศไพบูลย์อาณาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพรรษาสุภผลเกริกสากลกษัตราพระสุขสองราชาทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมศรีจักรีวงศ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายสันติอารัชกุลประกันสังคมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
1: ลุดิถีดำรงมงคลฉัตรองค์กษัตริย์วชิรเกล้าครองสมัยคลาบรมราชาพิเศษเอกองค์ไทยราชแท้สองก้องไกล

ั่วหน้าจงรักเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเจริญชัยศรีสุวรรณประมงจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

พระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมงคลนามทั่วเขตคามแซ่ซ้องก้องธานีทะดุจแสงแห่งธรรมนำชีวิตไทยทั่วทิศร่มเย็นเป็นสุขสีราดคลายทุกสุขทั่วล่าด้วยบารมีพระภูมิทรงกอบเกื้อเพื่อประชาทะปรีชาด้านฐานและการบินไทยทั่วถิ่นทรงห่วงใยให้ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิทยาพระปกฟ้าร่มเกล้าเหล่าชาวไทยน้อมเกล้านบศิระอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแซ่ซ้องทั่วธานีถวายพระพรพระภูมิจักกรีวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่

ทะทรงดังเทพบดินปิ่นประเทศมาปกเกตป้องภัยไทยทั้งผองราชพร้อมพักหนักแน่นแผ่นดินทองในคุ้มครองร่มฉัตรรัชกาลขัตติยะบารมีบริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจักกรีศรีสวัสดิ์พรไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติเกษมสุขเปรมปีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสรินทิพย์ศีลาเทวากูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองให้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกตทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิศัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายก้องศักดิ์บุตรดาวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี
2: ่เฉลิมพระชนพระบาทไทยชอมบดินทร์เฉลิมจัตองค์จักรินเลิศฟ้าเฉลิมเกียรติพระปูมินวัชิราชลงคอแนสุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประดิษฐ์ราชเดิมผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน45กระบี
3: ่สุภฤกษ์เบิกดิถีจักกรีราชบรมนาถมิ่งขวัญไทยในสยามจริยวัฒน์ฉัตรแก้วเพลิดแพรวงามทุกเขตคามแซ่สองสะดุดีประชาราษฎร์ร่วมน้อมอภิวาทแด่องค์บรมนาถเฉลิมศรีทรงส่งเสริมจิตอาสาทั่วธานีทุกถิ่นที่ทำความดีด้วยหัวใจในอภิลักษ์คิตสมัยเกษมศรีขอพระภูมิทรงเกษมสำราญสมัยทรงเกริกเกียรติกึกก้องท้องถิ่นไทยขอเทิดไทยบาทบงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
4: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปรีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศีละลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาชงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองให้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวีระเพ็ญจำหลัด พัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่
5: กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผองพระศพปกเกศาพระบารมีแผ่คุ้มเกล้าชาวประชาทั่วภาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหทัยชนในชาติเหล่าถวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระทัยทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมพรรษาสุภมาศอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินแผ่ปกเกล้าเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ฤทธิ์เนื่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่
6: กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผองพระศกปกเกศาพระบารมีแผ่คุ้มเก้าชาวประชาทั่วภาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหทัยชนในชาติเหล่าถวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระทัยทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมพรรษาสุภมาศอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินทร์แผ่ปกเกล้าเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอัชราเทพชัยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี
1: ่ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกตทะสืบสานไทยประเทศให้สุขขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิษราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิศัยทรงพระเจริญจตุรพิษพรชัยพระภูวันในเฉลิมชนมงคลการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรัตน์ตันติทวีวรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระบี่
7: ขอน้อมศิรกรานพระป่านฟ้าเฉลิมพระชนมะปัญษาปลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิษทัพพรชัยขวัญเกล้าผองไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุพนัทยอดระบำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกระบี่
8: กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผองพระศกปกเกศาพระบารมีแผ่คุ้มเกล้าชาวประชาทั่วภาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหทัยชนในชาติเหล่าถวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระทัย ทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมพรรษาสุภมาศอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินแผ่ปกเกล้าเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
9: 28กรกฎาวาระเลิศรวมใจเทิดถวายบังคมอุดมสมัยเฉลิมพระชนพรรษาพระภูวนัยศูนย์รวมใจไทยทั่วล่าสดุดีน้อมก้าวนบศีละอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแซ่สองทั่วธานีถวายพระพรพระภูมิจักรีวงขอปวงเทพเทวดาทั่วสากลบันดาลดลสิ่งทะหวังดังพระประสงค์ดำลงราชอเนกอนันต์และมั่นคงถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวงศพัฒน์วัชนะจำนงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแขวงกระบี
10: ่ขอเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธวัชชัยพลายด้วงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดกระบี่
11: เถลิงพระเกียรติดำรงยศทศราชฉลองชาติเฉลิมชนมงคลสมัยประดุจฉัตรป้องปกผสกไทยศูนย์รวมใจคุ้มชีวาทั่วธานินขออัญเชิญเทวดลมงคลสวัสดิ์จอมกษัตริย์ปรีเปรมเกษมศรีเกริกเกียรติก้องพระปรีชาบารมีน้อมสดุดีวชิรเกล้าเจ้าแผ่นดินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบัทมากันตสุขแสงอุไรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่
7: ขอน้อมศิรกรานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิทธพรชัยขวัญเกล้าของไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนันสังชุมศึกษาธิการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี
12: ่องค์มหาวชิราลงกรมหิธรเกลือไกลสืบไอศูนย์72พระพรรษาบริบูรณ์ราชจำรูนเย็นทั่วทุกเขตคามบารมีบุญญากษัตริย์เจ้าอภิรักษ์ปกเกล้าชาวสยามก่อกำเนิดจิตอาสาพางดงาม ราชร้อยรามทำความดีด้วยหัวใจด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายมนูนบุตรหนาประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่
2: ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกตทะสืบสารไทยประเทศให้สุขีทะรักษาธรรมรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธทะพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายรวิบุญญานุพงศ์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างด่านศุลกากร
13: พระมหาบดินปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักชัยน้อมศิระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองให้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเจนรบรักวิจิตรผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี
14: ่ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงศ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุกัญญารัตนพันธ์สติติจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสติติจังหวัดกระบี
15: ่เฉลิมพระชนพระบาทท้ายจอมบรินทร์เฉลิมฉัตรองค์จักรินทร์เลิศคว้าเฉลิมเกียรติพระภูมินทร์วชิราชลงกรณ์แห่สุขสถิตเสถียรล่าเหล่าข้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสาโรจน์ชัยมาศท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี
16: ่แสงสว่างแห่งพระองค์สุรีศรีคุ้มครองภัยธานีปิ่นไอศูนย์เกียรติยศปรากฏเจิดจำรูนสิริบูรณ์สิริสวัสดิ์พระชนมวานขอเทพไทยในทั่วล่าบันดาลดลสิริมงคลพระผ่านเผ้าแผ่ไพศาลขอพระองค์สมนัสสุขสำราญพระจอมไทยเกษมสารทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางประภาพันธ์ชูเกณฑ์ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่และยุติธรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระบี่
5: ขอนอบศิลาการพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิทพรชัยฝันก้าวผองไทยที่ลันเทินด้วยก้าวด้วยกระบอกขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจัดสิริแพรกสงนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสับสมิทพื้นที่กระบี่
8: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรปกเกตเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมีทะกรองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเหล่าพระสกมิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางดาวรุณีมุ่งเจริญสรรพากรพื้นที่กระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี
9: ่สุภฤกษ์เบิกดิถีจักกีราชบรมนาถมิ่งขวัญไทยในสยามจริยวัฒน์ฉัตรแก้วเพลิดแพรวงามทุกเขตคามแซ่สองสดุดีประชาราษฎร์ร่วมน้อมอภิวาทแด่องค์บรมนาถเฉลิมศรีทรงส่งเสริมจิตอาสาทั่วธานีทุกถิ่นที่ทำความดีด้วยหัวใจในอภิลักษ์ขิตสมัยเกษมศรีขอพระภูมิทรงเกษมสำราญสมัยทรงเกิดเกียรติกึกก้องท้องถิ่นไทยขอเทิดไทยบาทบงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอัฏฐาภรณ์ประทีปณถลางสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดกระบี
17: ่28กรกฎาคมมหาฤกษ์ทิวาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรณ์บวรชัยเจ้าพระทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราชผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผองผดุงกิจวิสิทธรรมตามคันลองชนแซ่ซ้องเทิดไทยในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดินิรัติสัยเป็นฉัตรชัยมหัยสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมรงวงจักรีปิ่นธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิพัฒน์พุทธโรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี
18: ่ขอน้อมศิรการพระผ่านฟ้าเจริญพระชนมพรรษาพระลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิทพรชัยขวัญเกล้าผองไทยนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าพันเอกประพันธ์สงประสบสัตดีจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตดีจังหวัดกระบี่
1: พระมหาบดินปิ่นสยามพระบารมีปกเขตคามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไทยประจักษ์เป็นหลักใจเฉลิมพระชนมพรรษาอภิวาทถวายบังคมพระทรงราชทุกถิ่นที่พระชนมพรรษายาวยืนชื่นเปรมปีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายไพรัตลิ้มประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
15: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงศ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายวิรุฒเทพรัฐการวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าที่สำนักงานจังหวัดกระบี
7: ่กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีคอนผองประสบปุกเกษาพระบารมีแผ่คุ้มเกล้าชาวประชาทั่วพาราร่มเย็นเป็นสุขใจตรงเป็นมิ่งขวัญอาไทยชนในชาติเหล่าทัวราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระไทยทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมะปัญษาสุพมาศอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินแผ่ปุกเกล้าเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเพิ่มเกียรติบำรุงอัยการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี
5: ่ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงศ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุกัญญาเวชวรุฒอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี
19: ่ขอน้อมศิรกลานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพระลาดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิตรทะพรชัยขวัญเกล้าผ่องไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุพงศ์รักษีทองอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
15: 28กรกฎาวาระเลิศรวมใจเทิดถวายบังคมอุดมสมัย
20: เฉลิมพระชนพรรษาพระภูวนัยศูนย์รวมใจไทยทั่วล่าสดุดีน้อมเกล้านบศิระอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแท้ซองทั่วธานีถวายพระพรพระภูมิจักรีวงศ์ขอพวงเทพเทวดาทั่วสากลบันดาลดลสิ่งทะหวังดังพระประสงค์ดำรงราชอเนกอนันต์และมั่นคงถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิชาญอนงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่
21: ขอน้อมศิรกลานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพระลาดิใสทรงพระเจริญจตุรพิทธพรชัยขวัญเกล้าผองไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันเอกอนุสิทธิ์เพชรเรือนทองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่

ขอเดชะฝ่าละองค์ธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรณ์ปกเกล็ดเกล้าเรืองพระนามทั่วเขตคามร่มเย็นด้วยพระบารมีทะครองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเหล่าพระสุขนิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งผองไทย28กรกฎาวารดิถีขอพระนฤบดีสุขสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประคองสามัญเกษตรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

พระทรงจัดปกเก้าคุ้มเหนือเกตพระสืบสารไทยประเทศให้สุขีพระรักษาทำลงไทยผลทวีพระต่อยอดปลูกความดีประดับไทยธงทศพิษราชธรรมนำพวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิศัยทรงพระเจริญจตุรพิษทะพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเกียรติศักดิ์นาลีเลิศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่

ทะทรงฉัตรปกเกล้าคุ้มเหนือเกศทะสืบสานไทยประเทศให้สุขีทะรักษาทำรงไทยผลทวีทะต่อยอดปลูกความดีประดับไทยทรงทศพิธราชธรรมนำปวงราชอภิวาทถวายพระพรพระอดิศัยทรงพระเจริญจตุรพิธทพรชัยพระภูวนัยเฉลิมชนมงคลการด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนเรศจันเทศขนส่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่

น้อมนบบทบงพระทรงฉัตรจอมกษัตริย์สืบสายไทยรักษาสิบรัชกาลเกริกเกียรติเลิศเดชากรกฎาเฉลิมพระชนดลสุภวานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เกื้อหนุนถวยราชศาสตร์บรรหารเหล่าปวงชนมีสุขพ้นภัยพานแผ่ไพศาลปราศทุกข์สุขเปรมปรีพระคุณเลิศล้นเกล้าชาวศึกษาสร้างปัญญาคู่คุณธรรมนำวิถีพระผู้ทรงเป็นครูแห่งความดีพระบารมีพูนเพิ่มเสริมประชาในวาระมงคลเลิศเฉลิมศกขอยอยกกรประนตบทศีสาขออนุภาพเทเวศทั่วภาราคุ้มรักษาองค์กษัตริย์ขัตติยะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจอมขวัญ นครไทยสงฆ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

0: 28กรกฎาวาระเลิศรวมใจเทิดถวายบังคมอุดมสมัยเฉลิมพระชนพรรษาพระภูวนัยศูนย์รวมใจไทยทั่วล่าสดุดีน้อมเกล้านบศิระอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแซ่สองทั่วธานีถวายพระพรพระภูมิจักรีวงศ์ขอปวงเทพเทวดาทั่วสากลบันดาลดลสิ่งทะหวังดังพระประสงค์ดำรงราชอเนกอนันต์และมั่นคงถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางธัญญาพรจารุจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างพนักงานราชการและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงศ์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวลัคนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานคลังจังหวัดกระบี
2: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
9: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
10: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
3: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
11: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะสิงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา55นาทีติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมหลังจากนั้นในเวลา18นาฬิกา50นาทีรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ
1: เขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช้แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

านฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมนาราษฎรตลอดไป

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเจอกันนะคะในเช้าวันพุธที่ฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะณัฐวดีศรียาภัยค่ะในวันพุธวันพฤหัสก็มาอยู่ด้วยกันส่วนวันจันทร์วันอังคารก็เจอกับพี่อภิสรานะคะแล้วก็วันศุกร์เจอกับดีเจพี่ต๋องค่ะก็หลากหลายเรื่องราวคุณผู้ฟังรายการอันดามันวันนี้ก็ทักทายกันยามเช้ากันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตเนาะจังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ไหนรับสัญญาณของสวทภูเก็ตได้ก็ทักทายกันไปด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของสวทพังงาสวทกระบี่โอ้โหกระบี่นี่สัญญาณคือเขาไปได้ไกลมากเลยนะคะทักทายชาวสวนยางชาวสวนปาล์มหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยู่ในชุมชนกำลังทำงานบ้านกันอยู่ตื่นเช้าๆนะคะก็ทำงานบ้านกันไปดูแลบ้านกันไปกวาดขยะบ้างกวาดใบไม้บ้างนะคะก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันไปด้วยรายการอันดามันวันนี้นะคะทักทายทุกภาคส่วนเลยค่ะทักทายทุกคนจริงๆเนาะในพื้นที่ของสวทตะกบป่าด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองสองคลื่นด้วยกันมาเจอกันในยามเช้าแบบนี้9 นาฬิกานิดหลังจบข่าวต้นชั่วโมงคุณผู้ฟังค่ะก็นำหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันเนาะวันนี้ยังคงเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะจากธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็วันสำคัญในวันนี้เนี่ยคือถ้าย้อนไปเมื่อสักประมาณ 2,500 ปีที่แล้วอะค่ะก็เป็นวันสำคัญเนาะอย่างที่เราได้รับทราบกันไปว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะแล้วก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเราได้มีการดำเนินการแล้วก็ได้ปฏิบัติทางศาสนามาโดยอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่อดีตโบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการเป็นผู้ที่เดินทางตามหลักคำสอนที่เป็นสายกลางทางพระพุทธศาสนาไม่ตึงจน

จนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้มีการสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างๆด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะได้มาร่วมเข้าวัดทำบุญกันในช่วงนี้นะรักษาศีลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะถือเป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าต่อเนื่องกันไปหลังจากวันอาสาฬหบูชาในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันในพรุ่งนี้อีก1วันเนาะเป็นวันหยุดที่อยากให้ทุกคนใช้เวลาวันหยุดให้คุ้มค่าอย่างเช่นหลายคนเนี่ยอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆต้องบอกว่าเมื่อวานนี้กลับมาที่จังหวัดระนองคือก่อนหน้านี้เดินทางไปที่กระบี่แป๊บนึงอะนะคะไปดูบรรยากาศที่กระบี่ก็โอ้โหคนนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ต่างชาตินะมีกลุ่มคนไทยที่แบบพาคุณพ่อคุณแม่พาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันค่ะเมื่อวานพอกลับมาที่จังหวัดระนองนะคะบรรยากาศในระนองก็คึกคักโอ้โหคึกคักแบบผิดหูผิดตาไปเลยอ่ะคือตามโรงแรมต่างๆเนี่ยมีรถจอดเต็มแทบจะทุกโรงแรมเลยคุณผู้ฟังแล้วก็คือเห็นบรรยากาศแบบคนแบบขับรถแบบรถหลายป้ายทะเบียนมากเลยนะหลายจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเยอะมากปักหมุดมาเที่ยวที่จังหวัดระนองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดให้คุ้มค่าเนาะชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมไปร่วมสืบสานวิถีของชาวพุทธนะคะเข้าวัดทำบุญแล้วก็เวียนเทียนในช่วงเย็นกันด้วยค่ะอ่ะมาดูเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศสักหน่อยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าฝนตกกันชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหเขาติดตามสภาพอากาศกันในทุกๆวันเลยนะว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนพื้นที่บ้านเราปริมาณฝนเท่าไหร่เรามาดูปริมาณฝนในวันนี้กันก่อนนะคะก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงนี้นะคะ29ถึง30กรกฎาคมนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนไปอีก57จังหวัดทั่วประเทศเยอะมากนะประกาศฉบับก่อนหน้านี้เป็นการประกาศแจ้งเตือน61จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ลดลงมานะคะเหลือประมาณ57จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่เอาจริงๆคือภาพรวมทั่วทั้งประเทศยังไงคือก็ยังมีฝนตกเยอะแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่อยู่นะคะเรามาดูแต่ละภาคกันบ้างว่ามีปริมาณฝนเท่าไหร่ภาคเหนือวันนี้นะคะแล้วก็มีภาคเหนือมีภาคกลางมีภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานน่าจะหนักสุดของวันนี้แล้วค่ะมีปริมาณฝนร้อยละ80นะคะเยอะมากค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยนี่น่าจะฝนน้อยที่สุดแล้วค่ะแต่น้อยที่สุดของวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่อยู่ดีค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ร้อยละ70นะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะในพื้นที่ไหนก็สามารถติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแต่ว่าจากการที่นัทได้กลับบ้านไปในพื้นที่กระบี่นะคะเขาจะตกเป็นเวลานะที่กระบี่อ่ะเขาจะตกมาสักประมาณช่วงแบบสายๆติดเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มมีอาการออกมาแล้วฟ้าฝนเริ่มครึ้มๆมาแล้วพอช่วงบ่ายปุ๊บอ่ะตกทันทีมาตามนัดนะคะก็ในพื้นที่กระบี่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าที่ระนองเนี่ยคือตกตลอดต่อเนื่องทั้งวันคือเช้าก็ตกแล้วก็ปล่อยไปทั้งวันพอแบบบ่ายก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงพอแล้วก็เริ่มปล่อยแต่พอช่วงเย็นก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกลางคืนตกหนักอีกรอบหนึ่งประมาณนี้จังหวัดระนองจะเป็นแบบนี้นะคะคือฝนตลอด24ชั่วโมงนะคะแตกต่างกันเพียงแค่ปริมาณว่าเดี๋ยวช่วงนี้ตกปล่อยๆแต่ว่าสักพักหนึ่งก็ตกหนักขึ้นมาอีกใครที่จะเดินทางไปไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะคะชาวสวนปาล์มชาวสวนปาล์มนี่ไม่เท่าไหร่แต่ชาวสวนยางเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งลุ้นกันในทุกๆวันนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมแต่จริงๆแล้วก็สามารถคาดการณ์ได้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานเนาะว่าเอ้ยวันนี้คืนนี้มีดาวหรือเปล่าสามารถไปตัดยางได้ไหมนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเดินทางไปในพื้นที่ไหนก็ตามค่ะคุณผู้ฟังมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างไหมคะพูดกันหลายๆประเด็นแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเขาชูแคมเปญเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมาค่ะทุกคนน่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะอันนี้
เอาใจสายที่แบบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวยิ่งการท่องเที่ยวในประเทศยิ่งมีการสนับสนุนมากขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะออกมาเปิดเผยรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะบอกว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยเนี่ยให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเกิดความยั่งยืนเขาก็นำเสนอแนวคิดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า tourism for all tourism for the future ค่ะคือถ้าฟังเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะแปลยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆแบบภาษาไทยเลยคือเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนหมายถึงจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยได้ออกไปท่องเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยและสุดท้ายความยั่งยืนในด้านต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจยั่งยืนเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือมันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันไปคุณผู้ฟังนึกออกไหมมันเป็นห่วงโซ่ที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าจุดตั้งต้นเนี่ยมันเริ่มต้นดีโครงการดีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายมันก็จะต่อยอดสิ่งดีๆและสุดท้ายสิ่งที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากทุกโครงการจากทุกนโยบายของรัฐบาลนะคะเขาก็หวังว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนาะแล้วก็ให้ความสำคัญให้คนไทยเนี่ยหันมาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็สร้างรายได้กระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นส่งเสริมเรื่องของการเดินทางตลอด1ปี365วันต้องส่งเสริมให้คนไทยไปเที่ยวได้ในทุกๆวันด้วยทางที่รัฐเนี่ยจะช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพอคนมีกำลังรัฐมาช่วยส่งเสริมให้คนไทยได้เที่ยวเมืองไทยได้เที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยสุดท้ายรายได้เหล่านี้ก็จะกระจายไปอยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันไปเนาะแล้วก็ได้จัดแคมเปญจัดโครงการที่เรียกว่าไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะโดยเขามีกลไกแบบนี้คุณผู้ฟังฟังรายละเอียดกันให้ดีๆนะคะหลายคนรอรายละเอียดของโครงการนี้อยู่ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักให้เรา 50% สมมติเราไปจองโรงแรมคืนหนึ่ง 1,000 บาทรัฐช่วยสนับสนุนให้แล้ว500บาทอีก500บาทเราจ่ายเองเออเป็นแคมเปญที่ดีนะแล้วเราแล้วคือรัฐช่วยสนับสนุนตั้ง 50% นะคุณผู้ฟังแล้วไม่ใช่แค่ค่าที่พักเท่านั้นนะคะเขายังมีเรื่องของค่ากินค่าใช้จ่ายเนาะตอนนี้ก็มีกันอยู่เนาะใครยังใช้สิทธิ์อยู่บ้างคะไทยช่วยไทยพลัส60 40ยังมีอยู่เนาะเออใครที่ยังใช้จ่ายไม่หมดของเดือนนี้อย่าลืมไปใช้จ่ายเนาะเตือนตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองก็ยังเหลืออยู่ประมาณ300บาทยังจ่ายไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปทยอยจ่ายให้หมดเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะต้องใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดไหนๆรัฐบาลก็ให้สิทธิ์เรามาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆแคมเปญเลยค่ะคุณผู้ฟังที่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่ามาต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนอกจากจะมีการลดค่าที่พักให้สูงสุดเนี่ย 50% แล้วนะคะยังมีเรื่องของการที่ลดค่าตั๋วเครื่องบินเราจะได้แบบบินไปเที่ยวไกลๆได้อย่างเช่นแบบเหนือบินลงมาเที่ยวใต้ใต้บินขึ้นไปเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานบ้างเที่ยวภาคกลางบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือเขาจะมีการจัดแคมเปญในการมีส่วนลดเรื่องของตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถเดินทางได้ง่ายเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะคาดว่าทุกสิทธิ์ทุกแคมเปญที่เขาจัดขึ้นมาที่ร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับสายการบินร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอะไรก็แล้วแต่คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเที่ยวไทยด้วยกันเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแว่วๆข่าวคราวมาว่าจะมีการเตรียมเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเรานะเตรียมจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกด้วยหรือที่เรียกว่า Tomorrowland Thailand นะคะซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมอันนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เนี่ยคือเฝ้ารอกันมายาวนานแล้วเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคุณผู้ฟังและนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกต้องไม่รู้เท่าไหร่อ่ะแต่เป็นในพื้นที่ของชลบุรีไงคะแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคือเขาเข้ามาเที่ยวแล้วอ่ะพอเสร็จกิจกรรมนี้เขาอาจจะต่อเนื่องเนาะเดินทางไป
ไปเที่ยวที่อื่นไปเหนือบ้างไปใต้บ้างอีสานบ้างกลางบ้างคือแบบนี้ค่ะมันช่วยแบบกระจายเม็ดเงินได้แน่นอนนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน Tomorrowland เนี่ยเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ชลบุรีเนี่ยประมาณ 150,000 คนค่ะแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาทค่ะคือแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจการขนส่งเดินทางต่างๆผู้ประกอบการท้องถิ่นคือมันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยเนาะไม่ว่ากิจกรรมไหนก็แล้วแต่จริงๆนอกจากเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่ชลบุรีในช่วงวันที่11ถึง13ธันวาคมปลายปีนี้แล้วนะคะในห้วงนี้ไปจนถึงปลายปี69เนี่ยหลายๆแคมเปญคุณผู้ฟังที่เขาจะมีการจัดงานในพื้นที่ย่อยๆแต่ละจังหวัดเขาก็มีการจัดงานกระตุ้นของเขานะงานเทศกาลบอลลูนงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะที่รับสัญญาณได้ใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามจังหวัดในฝั่งอันดามันก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: าวมาคุย
1: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะหนุ่มบ้านไกลจากพี่หนูมิเตอร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะฝนหนาวสาวครวญนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรค่ะก็2ผลงานเพลงนะในช่วงฝนพรำๆแบบนี้นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันใครชื่นชอบแนวนี้ขอกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยค่ะในหลายๆช่องทางของสวทรนองนะคะทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้มีการไลฟ์สดกันอยู่ขณะนี้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าอยากฟังเพลงนี้นะขอเพลงนี้หน่อยนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ถ้าเกิดว่าทันนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ20นาทีนิดๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาตามข่าวกันต่อคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีการทำบุญตักบาตรไปตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีสายฝนโปรยปรายลงมาด้วยค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคงท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตเยอะไม่แพ้กับที่จังหวัดอื่นๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาโดดเด่นเรื่องของเป็นเมืองการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆเองนะคะนำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยในหลายๆด้านหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ทางภูเก็ตเองนะคะก็มีการเดินหน้าทำหลายๆกิจกรรมด้วยกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นคือการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและเราเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่อย่างเสมอเลยนะคะก็หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตบ้างค่ะภูเก็ตนี่เขาเป็นเมืองสวรรค์จริงๆนะเขาเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้วคือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต่างบอกว่าต้องได้ไปเยือนในภูเก็ตสักครั้งหนึ่งค่ะในชีวิตนี้เนาะแล้วก็เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็ไปเที่ยวในระยะยาวนะคะไปเที่ยวกันแบบพักผ่อนแบบเป็นเดือนๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือมันเป็นอะไรที่คือฝรั่งเขาชื่นชอบเนาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาชื่นชอบเขาชอบบรรยากาศแบบนี้การได้ไปนอนอาบแดดการได้ไปสัมผัสคลื่นทะเลการได้ไปดูวิถีชุมชนจริงๆวิถีชุมชนการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ของภูเก็ตเนาะไม่ได้มีดีแค่การท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยววิถีชุมชนในเมืองตลาดต่างๆที่เขามีการจัดขึ้นมาค่ะมันเป็นกลิ่นอายของความเป็นภูเก็ตมากขึ้นแล้วคนเองก็ชอบนะชอบไปแบบทานอาหารอะไรที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองสตรีทฟู้ดเองก็ดีหรือว่าอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หาทานได้ในพื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นนะคะมันก็เป็นบรรยากาศมันก็เป็นกลิ่นอายที่หลายคนให้ความสำคัญแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องแบบนี้เนาะแล้วก็ยิ่งในห้วงนี้ด้วยเป็นวันหยุดยาวเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายๆวัดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาได้เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยวิถีชีวิตของชาวพุทธนะคะที่ในห้วงวันหยุดยาวแบบนี้การได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวการได้พาครอบครัวไปเข้าวัดทำบุญการเวียนคือฝรั่งเขาชอบอะไรแบบนี้ค่ะฝรั่งเขาชอบซึมซับวัฒนธรรมของคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งห้วงที่ดีเลยที่อยากจะเชิญชวนทุกคนได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปท่องเที่ยวไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์มันก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะบางคนเนี่ยเอาจริงๆนะชอบท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนช่วงกรีนซีซันเพราะเขารู้สึกว่ามันเดินทางแล้วมันไม่ร้อนอากาศมันดีมันอากาศมันเย็นนะคะพูดง่ายๆเขาก็ชื่นชอบแต่บางคนก็อาจจะชอบการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะจากบรรยากาศของภูเก็ตเนาะ เตรียมความพร้อมหลายๆด้านแล้วก็พูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในพื้นที่ของพังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกันแน่นอนจัดขึ้นทั่วประเทศเนาะแต่ว่าที่พังงาเนี่ยเขามีการจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี69นี้นะคะก็ในช่วงเข้าพรรษา90วันให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมทำความดีช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราได้และที่สำคัญเลยคือทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบมากยิ่งขึ้นเนาะเขาว่าอย่างนี้นะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่พังงาค่ะก็เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญสืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีของชาวพุทธอ่ะนะคะก็จัดขึ้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาเลยค่ะก็มีทั้งพุทธศาสนิกชนนะคะไปร่วมด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบสานวิถีชาวพุทธกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะก็ทำให้บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดพังงาคึกครื้นไม่แพ้กับที่อื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนส่งเรื่องราวมาบอกกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างหรือใครที่ไปวัดมาแล้วนะไปทำบุญมาแล้วนะช่วงเช้าเป็นแบบไหนอะไรยังไงไปที่วัดไหนก็สามารถส่งเรื่องราวมาพูดคุยกันได้ค่ะตอนนี้เนี่ยคือวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมไปด้วยกันเนาะหลายๆประเด็นใครอยากจะพูดคุยเรื่องไหนหรือว่าใครอยากจะติดตามข่าวสารอะไรนะคะทุกคนก็สามารถส่งเรื่องราวกันมาได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงนะคะ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่าหมูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกกุ้ง
0: อยากจังนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึกซ้อม

ไปการแล้วค่ะมาตามข่าวกันต่อยังมีอีก2จังหวัดเนาะนำข่าวมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดกระบี่เขานำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเดินหน้าทำพลังงานสะอาดแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศรีลาเทวกูลเปิดเผยถึงโครงการนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดนะคะได้ดำเนินโครงการการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เลยมีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันนะคะโครงการนี้เนี่ยก็มีการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ของกระบี่นะคะแล้วก็แปรรูปเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวได้นะคะปัจจุบันนี้มีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตถุงมือยางแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีเลยค่ะโดยทางท่านผู้ว่าจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเราใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณร้อยละ60นะคะแล้วก็ยังต้องพึ่งพาการนำก๊าซการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศอยู่ด้วยและถ้าเกิดว่าประเทศไทยเรามีการผลิตเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเหล่านี้และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะดำเนินนโยบายกระบี่โกกรีนนะคะของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นกรีนเมืองซิตี้เมืองสีเขียวเมืองที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเมืองที่จะช่วยลดมลพิษต่างๆแล้วก็การดูแลเรื่องของระบบพลังงานจากก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในพื้นที่กระบี่บ้านเรานะคะมาปิดท้ายกันที่บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีพุทธศาสนิกชนนะคะแต่งกายเสื้อสีขาวชุดผ้าไทยนะคะไปร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆก็มีบรรยากาศในพื้นที่มาฝากกันด้วยนะคะที่วัดตะโปธารามอยู่ในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนองนะคะพูดถึงหาดส้มแป้นเนี่ยหลายคนก็รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนที่มีหลากหลายอย่างรวมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ทางไปบ่อน้ำร้อนรักษาวารินอีกด้วยเนาะหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของชาวหาดส้มแป้นเนี่ยคือเขาก็มีวิถีชีวิตที่มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่น่าสนใจทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆการทำเซรามิกหรือว่าการไปท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนการไปร่อนแร่นะคะคือมีกิจกรรมเยอะมากที่หาดส้มแป้นแล้วก็ที่สำคัญคือของกินอร่อยด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนะคะทางพระพุทธศาสนามีหน่วยงานต่างๆมีพุทธศาสนิกชนค่ะร่วมกันถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศก็มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะชาวระนองเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเลยค่ะก็ทำให้คึกคืนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หลายๆวัดบรรยากาศก็ไม่แตกต่างกันเลยค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนชาวระนองนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนแต่ละคนก็ต่างเดินทางพาครอบครัวไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดใกล้ๆบ้านนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดระนองแล้วกันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้นะคะช่วงเย็นก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะเวียนเทียนจัดกิจกรรมเวียนเทียนกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะเข้าร่วมกิจกรรมตามพื้นที่ที่เราอยู่ได้เราอยู่ใกล้วัดไหนเราก็เดินทางไปในวัดนั้นนะคะหลายคนก็ใช้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยช่วงวันหยุดยาวแบบนี้พาครอบครัวออกไปทำบุญกันนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในช่วงนี้แล้วกันนะคะถือซะว่า
เป็นช่วงวันหยุดยาวที่เราจะได้เหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจได้มารีเซ็ตหัวใจตัวเองได้มาพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างยาวนานนะคะก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ในการพักผ่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆค่ะวันนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นค่ะในช่วงเวลา 18:50 นเป็นต้นไปของวันนี้วันพุธที่29 กรกฎาคมนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะได้ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569วันนี้ก็มีการจัดงานขึ้นในช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นถึงค่ำที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงได้ผ่านทางช่องทางต่างๆนะคะทั้ง NBT2HD หรือว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีแฟนเพจ Facebook NBT ค่ะแล้วก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะในช่วงเย็นถึงค่ำของวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันแล้วค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นันท์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันหยุดยาวนี้แล้วก็ไปเข้าวัดทำบุญนะคะทำจิตใจทำความดีร่วมกันนะคะจิตใจเราจะได้แบบแจ่มใสแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลเสริมบุญให้กับตัวเราเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่า ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้เริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประพิชญ์อานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: พระมหาบดินปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับยังได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีนะครับได้แก่สทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการ

0: เล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็ตอนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวใหญ่ด้านทางเศรษฐกิจแล้วก็การเกษตรของภาคเหนือกันก่อนนะครับผมทางท่านจเดชนะครับจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้นำทีมเปิดงานมหกรรมผลไม้ผล8จังหวัดภาคเหนือครับ Northern Food Connect2026เชื่อมสวนเชื่อมสหกรณ์เชื่อมตลาดนะครับผมอันนี้เป็นชื่องานชื่อทีมงานนะครับซึ่งงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่ตลาดล้านเมืองอำเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยท่านนิรันดร์มูลธิดานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และภาคีเครือข่ายเกษตรกรเข้าร่วมงานกันแบบเนืองแน่นหนาแน่นคึกคักมากๆเลยแหละครับผมทางกระทรวงเกษตรนะครับเร่งผลักดันนโยบายยกระดับผลไม้ภาคเหนือตามมาตรฐาน GAP นะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และเดินหน้านโยบาย Drive นะครับผมมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม Value นะครับขยายโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศชูโมเดลตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะครับนี่เป็นสโลแกนนะครับผมตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับก็ต้องบอกว่าใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรเนี่ยจาก8จังหวัดภาคเหนือเลยนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนครับก็ต้องบอกว่าสำหรับแฟนๆผลไม้และก็นักท่องเที่ยวที่สนใจภายในงานนะครับมีทั้งการจัดแสดงสินค้าเกษตรอัตลักษณ์กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับรวมถึงไฮไลท์นาทีทองสินค้าราคาพิเศษลดแลกแจกแถมตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับโดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมที่ตลาดล้านเมืองจังหวัดเชียงรายครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปกันได้นะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าจัดไกลๆภูเก็ตเนี่ยผมไปแน่นอนนะผมเป็นคนที่ชอบทานผลไม้มากๆเลยแบบแทบทุกชนิดเลยนะครับมังคุดทุเรียนแตงโมกล้วยมะปริงมะปรางหลากหลายนะครับแก้วมังกรส้มองุ่นผมทานหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถูกใจชาวชอบทานผลไม้อย่างผมมากๆเลยนะครับก็ใครที่มีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้ๆนะครับอยากให้ไปจริงๆนะครับผมไปแทนเผื่อผมด้วยนะครับก็ไปชิมไปช็อปไปใช้แทนผมด้วยนะครับสำหรับผมที่ไม่สามารถไปที่จังหวัดเชียงรายได้นะครับผมเอาละครับขยับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นเขาเรียกว่าฮอตฮิตบนโซเชียลมากๆเลยตอนนี้นะครับทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ออกมาสยบข่าวปลอมนะครับผมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้สั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังพบเพจออนอนงห่อเหินโพสต์ข้อความและภาพอ้างนะครับว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำนะครับชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนะครับก็ต้องบอกว่าโพสต์ไปเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเลยนะครับก็ปรากฏว่าไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่และตรวจสอบนะครับพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ความตื่นตระหนกแก่ประชาชนครับทางด้านท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกมายืนยันเลยนะครับว่ามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แบบต่อเนื่องนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสื่อมวลชนด้วยเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลนะครับทางนี้นะครับหากพบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมควบคุมมลพิษครับ1650นะครับผมสายด่วนกรมควบคุมมลพิษนะครับ1650นะครับหรือไม่ก็ใครที่เป็นวัยรุ่นหน่อยหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเก่งๆใช้ช่องทางออนไลน์เก่งๆนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษได้เลยนะครับนี่แหละครับผมในยุคที่เขาเรียกใน AI ดิจิทัลเนี่ย เข้ามามีบทบาทในโลกของเรามากขึ้นเข้ามามีบทบาทในสังคมของเรามากขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเลยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผมเพราะเวลาช่วงเวลานี้ยังไม่มีเขาเรียกว่าเทคนิคในการตรวจสอบ AI แบบจริงๆจังๆนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ยังเล่นโซเชียลออนไลน์ไม่เก่งยังจับผิดไม่เก่งนะครับผมก็อาจจะดูไม่ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่า AI สมัยนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับเก่งมากทำวิดีโอทำรูปภาพออกมาได้เหมือนแบบจนเราแทบจะแยกไม่ออกนะครับว่าอันไหน AI อันไหนเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไรใดๆให้ง่ายขนาดนั้นนะครับให้รอตรวจสอบให้รอข่าวให้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีการยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเราก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับมาที่ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนกันในช่วงของข่าวเด็ดประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกนะครับอย่างนี้ก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยวันอาสาฬหบูชาก็คือวันนี้กับวันพุธนี้ที่เป็นวันเข้าพรรษานะครับคนไทยจะทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ยคนไทยนิยมมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าให้เราเช็คให้ชัวร์ก่อนทำบุญนะครับเพราะล่าสุดเลยนะครับผมกรมประมงออกมาเตือนสายบุญนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาให้เลือกปล่อยปลาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนะครับผมทางด้านท่านทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงนะครับได้เปิดเผยออกมาเลยนะครับว่าการทำบุญปล่อยสัตว์น้ำควรคำนึงถึงชนิดสัตว์และแหล่งน้ำเป็นสำคัญครับโดยหลีกเลี่ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์ครับรวมถึงสัตว์กินเนื้ออย่างปลาชะโดเพราะอาจจะไปแย่งอาหารนะครับผมรวมถึงแพร่พันธุ์เร็วด้วยแล้วก็สามารถทำลายสัตว์น้ำพื้นเมืองจนระบบนิเวศนั่นแหละครับเสียสมดุล นะครับอีกทั้งยังได้ย้ำเตือนว่าการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมงนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมระวังนะครับอย่าทำผิดนะครับผมมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรวมถึงเต่านาและตะภาพไทยเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายการซื้อมาปล่อยก็มีความผิดครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นกันนะครับผมดูให้ดีนะครับอย่าปล่อยสัตว์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าห้ามปล่อยนะครับไม่งั้นท่านก็อาจจะต้องมีโทษจำคุกรวมถึงโดนปรับด้วยนะครับผมกรมประมงนะครับจึงได้ขอแนะนำให้เลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยที่แข็งแรงไร้บาดแผลนะครับเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาหมอไทยปลาช่อนปลาสวายและปลากรายลงในแหล่งน้ำนะครับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ทั้งบุญแล้วก็ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำไทยนั่นเองครับเราคงไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำลายระบบนิเวศนะครับผมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะทำบุญเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปล่อยปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นนะครับฝากไว้ประมาณนี้ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสัก

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ถ้าให้คุณโฆษณาไว้ว่าตัวเองคุณจะว่ายังไง
3: ดวงตาสภาพใหม่ Like New เลนุ่มได้ตั้งแต่ระยะ100เมตร
4: ตับไตอาจจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจไลท์เทน
5: ไม่เคยอกหัก
6: สภาพนี่เต็มร้อย
7: เจ้าแม่สกินแคร์ยังอื่นไม่รู้จะดูแลผิวยังดี
8: ได้ไปเหมือนมีลิมิเต็ดเอดิชั่น
9: ปอดฟังก์ชันแบบฟูลเซ็ตรอคุณมาซีพร้อมโอ
10: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
11: ทำอะไรได้บ้าง
10: ตอบได้ปะ
12: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
11: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
10: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี
0: ้ช่วงข่าวใต้รายวัน
13: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมากันที่ข่าวแรกของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดวิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงค่ำวันที่28กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา29นาทีนะครับที่หอประชุมมหิศรภักดีนะครับศาลากลางจังหวัดภูเก็ตท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนำทีมข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงครับโดยได้มีท่านปวีริสาเกิดสมนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านตำรวจเอกเขตรัชชานสินนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมและท่านรมดอนหายีอาแวครับเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยครับในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทองพุ่มเงินนะครับแล้วก็เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำทุกภาคส่วนนะครับผมนำทุกคนกราบถวายพระพรชัยมงคลครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนครับและพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่นะครับจากนั้นนะครับผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพียงกันครับยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมมาพอถัดจากเรื่องพระราชพิธีแล้วนะครับผมเรามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าสพเชิงทะเลนะครับได้ดำเนินการยกระดับการดูแลความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับเปิดตัว2โครงการใหม่นะครับนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ครับ ทางด้านพลตำรวจตีสินเลิศสุขุมนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปที่ชายหาดสุรินทร์อำเภอถลางครับเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการกล้วยเซฟชีวิตครับและโครงการเชิงทะเลสมาร์ทบีชคอป 4.0 ครับโดยมีพันตำรวจเอกเอกรัฐพลายด้วงผู้กำกับการสภ.เชิงทะเลนะครับพร้อมด้วยท่านมาโนชพันฉลาดนายกอบต.เชิงทะเลและนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตเขต3นะครับร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับผมทางอบต.ชุนทะเลเนี่ยก็ได้สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทจัดซื้อกลวยล้มลุกจำนวน500อันนะครับเพื่อนำไปติดตั้งตามจุดเสี่ยงและจุดตัดรวมถึงพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะช่วยชะลอความเร็วและลดการสูญเสียลงได้นะครับส่วนการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะครับสภ.เชิงทะเลได้นำอุปกรณ์กู้ภัยอัจฉริยะทางน้ำไร้คนขับมาใช้เป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสามารถบังคับควบคุมจากระยะไกลให้พุ่งตรงเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยให้ผู้ประสบเหตุใช้พยุงตัวระหว่างการนำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเร็วในการช่วยเหลือแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยนะครับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตย้ำนะครับว่าทั้ง2โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบการทำงานเชิงรุกที่มีการนำนวัตกรรมมาใช้อย่างเกิดประโยชน์นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมนวัตกรรมที่นำมาใช้เนี่ยช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตด้วยนะครับผมซึ่งสำหรับผมมองว่าการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับก็เป็นการยกระดับจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็สามารถยกระดับในระยะยาวได้ด้วยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็มองว่าผู้ปฏิบัติงานอย่างเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับการที่จะไปช่วยเขาเรียกไงดีอุบัติเหตุทางน้ำนะครับมีความเสี่ยงหลายปัจจัยหลายอย่างมากๆนะครับผมทำให้ตัวที่ไปผู้เจ้าหน้าที่ที่ต้องไปช่วยเองเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายตามไปด้วยสำหรับผมเนี่ยการที่นำนวัตกรรมตัวนี้มาใช้นะครับผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับผมลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้นะครับผมเอาละครับนี่ก็หมดไปของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจบแล้วนะครับผมขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการร่วมใจกันทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเมื่อช่วงเช้าวันที่28กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา 7:00 น.ที่หอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาเขต2ครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปครับโดยได้มีท่านบัญชาธนูอินและท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาคมองค์กรและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปรวมถึงพิธีดุอาขอพรของศาสนาอิสลามครับรวมถึงพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ด้วยเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีนะครับหลังจากนั้นในเวลา 8:00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะครับได้นำคณะข้าราชการประกอบพิธีถวายสัปปริยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นั่นเองครับเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันที่28กรกฎาคมนะครับผมหรือเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านปากหราหมู่ที่5ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับท่านนิรันดร์ปรับอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904นะครับผมจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับผมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ สำหรับกิจกรรมไฮไลท์นะครับผมมีการมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตามแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสีภาคพร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแฉบ๊วยนะครับจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผม1ล้านตัวนะครับผมลงสู่แหล่งน้ำนะครับเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับนอกจากนี้เหล่าจิตอาสายังได้ร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบ้านปากระเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดกระบี่ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับก็เป็นการทำกิจกรรมที่ได้ทั้งเขาเรียกยังไงครับได้ทั้งบุญได้ทั้งการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาตินะครับผมก็ต้องบอกว่าได้เป็น2ต่อเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่สุดท้ายกันนะครับผมที่จังหวัดระนองนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับผู้ที่กำลังทำงานหรือว่าสนใจนะครับผมสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือการสร้างคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดระนองนะครับชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกินช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ครับชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับผมโอ้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับการสร้างคลิปวิดีโอประกวดคลิปวิดีโอนะครับล่าสุดนะครับผมท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะครับทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาพันธ์ SME ไทยททชุมพรระนองตลอดจนกลุ่ม YEC และ YPC จังหวัดระนองนะครับจะประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บเลยนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ความงดงามวิถีชีวิตนะครับอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวของระนองในช่วงกรีนซีซั่นนะครับผ่านมุมมองใหม่ที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับผมกติกาคือเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวไม่เกิน3นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นนะครับได้แก่รุ่นเยาวชนระดับมัธยมต้นรุ่นเยาวชนอายุ 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับอายุ19ปีขึ้นไปซึ่งผู้ชนะเลิศในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทนะครับพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะครับผู้ที่สนใจนะครับให้เตรียมกล้องให้พร้อมกำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569นี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวสำหรับเยาวชนบุคคลนะครับผมประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือสนใจในงานการสร้างคอนเทนต์นะครับก็มีเงินรางวัลสูงมากๆเลยนะครับผมใครที่สนใจก็มาประกวดกันได้นะครับผมติดตามได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับสามารถโทรไปได้นะครับผมไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดนะครับหรือจะ walk in เข้าไปที่สาราการจังหวัดระนองก็ได้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นข่าวสารที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมเองก็ยังอยากทำเลยนะครับผมถ้ามีเวลาได้กลับไประนองได้ไปเที่ยวระนองเนี่ยก็ว่าจะทำสักหน่อยนะครับแต่ว่าคงอาจจะสู้ประชาชนเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ19-20ปีอาจจะไม่ได้เลยแหละนะครับผมแต่ว่าอยากจะลองทำดูนะครับใครที่อยากจะลองเหมือนผมเนี่ยก็ลองกันได้นะครับเพื่อนะครับผมท่านอาจจะประเมินตัวเองต่ำไปนะครับท่านอาจจะส่งคลิปวิดีโอประกวดไปโดยไม่คิดอะไรแล้วประกาศผลออกมาท่านได้รางวัลที่1,100,000บาทพร้อมโล่รางวัลจะเป็นของท่านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองดูกันได้ครับเนี่ยผมจุดไฟในใจของทุกท่านแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทุกท่านจะนำไฟนั้นไปเติมให้ตัวเองให้มันสุ่มมากขึ้นให้มันไฟมันเยอะขึ้นแล้วก็เอาตัวเองออกไปทำอะไรใหม่ๆได้หรือไม่นั่นเองนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ลาทุกท่านไปเลยดีกว่าในเบรกนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสายนะครับหรือน้องดิววสุและพี่ตานะครับธีรพลนะครับผู้ที่ช่วยควบคุมรายการในวันนี้นะครับรวมถึงทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48นับ
2: รอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
8: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเบรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistic Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโน รัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรียาวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
9: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้คณะภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: คุณกำลังฟังสวทพังงา FM 100 MHz สื่อแห่งสาระข่าวสารและบันเทิงเพื่อคุณ
11: If you like them, call soon. Just for you.
12: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
13: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาร่วมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
14: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: สมานฉันท์นั่นก็เรื่องของสามัคคีนั่นแหละก็แปลว่ามีฉันทะมีความต้องการตรงกันพูดง่ายๆก็คือมีความต้องการตรงกันเรียกว่าสมานฉันทะนี่เป็นภาษาบาลีถ้ายังต้องการไม่ตรงกันก็สมานฉันท์ก็เกิดไม่ได้ถ้าเวลานี้มีความต้องการตรงกันหรือยังล่ะถ้ายังไม่ตรงมันก็ไม่มีสมานฉันท
16: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคทเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ
3: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเทศไทยค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026ค่ะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ประเทศค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวน10-31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยายนนี้ค่ะและข่าวดีมท.3ขานรับมติครั้งค่ะขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าของชีพประชาชนแล้วก็วันเข้าพรรษานี้ค่ะกรมประมงชวนสายบุญ

0: พักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายค่ะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ประเทศไทยของเรานะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026 12-13

0: 18ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นวาระสำคัญของชาติเวทีสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะหรือ IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ค่ะโดยประเทศไทยนะคะเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งผลการตรวจประเมินล่าสุดจากคณะผู้แทน IMF นะคะและธนาคารโลกยังคงให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ A ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านสถานที่การต้อนรับความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดค่ะพร้อมบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีโลกในครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับความท้าทายในปัจจุบันค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นเช่นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศโดยมุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงอีกทั้งนะคะยังได้นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยค่ะในการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารนะคะและเครื่องดื่มสินค้า GI ของไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความพร้อมของประเทศไทยค่ะในการเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ระดับโลกในครั้งนี้นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีที่ได้โชว์ศักยภาพระบบการเงินดิจิทัลและนโยบายเศรษฐกิจของไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าไทยสินค้า GI และอาหารไทยค่ะสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยค่ะรัฐบาลค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่น่ารักนะคะเพื่อสร้างความประทับใจและต้อนรับผู้นำจากทั่วโลกไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีค่ะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะให้ยืดหยุ่นและตรงกับชีวิตความเป็นจริงของประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าหรือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะโดยครม.เห็นชอบปรับปรุงเกณฑ์บุคคลรถทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้จนถึง30กันยายนนี้นะคะกระทรวงการคลังค่ะได้ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ 9.51 ล้านรายจากผู้ที่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทั้งหมด 18.82 ล้านรายค่ะและมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายค่ะภายหลังจากการประกาศผลนะคะได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนค่ะที่ไม่สามารถผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะเช่น เป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนค่ะหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังคงได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ตรวจสอบค่ะเพื่อให้การจัดสวัสดิการของภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายนะคะโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ประชารัฐสวัสดิการในวันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับการปรับปรุงเกณฑ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาให้ไปปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมผู้เรียนในระบบการศึกษานอกระบบสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยค่ะกรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะและกรณีผู้ที่มีบัญชีฝากหลักทรัพย์และบัญชีถือครองตราสารหนี้ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะส่วนในเกณฑ์รถนะคะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีค่ะเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมค่ะรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนมีระยะเวลาที่เพียงพอในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาในการแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติค่ะถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะและนี่นะคะก็คือมติครม.ค่ะที่เห็นชอบให้ปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องการถือครองรถเก่ารถใช้งานหรือสถานะนักเรียนนักศึกษาค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยค่ะขานรับนโยบายกระทรวงการคลังประกาศขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือลดค่าน้ำประปาสำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้ค่ะออกไปกว่าจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะมท.3ค่ะขานรับมติคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสร้างสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ค่ะเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยโดยการประปานครหลวงกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะเป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางค่ะทั้งนี้ค่ะนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วน โดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกระทรวงมหาดไทยจึงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังอย่างเต็มที่เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐค่ะเข้าถึงผู้มีสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสอดคล้องกับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขและมหาดไทยทำทันทีAction 5 Plus ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะด้านนางสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่ากปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ1ทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ค่ะใช้ได้1สิทธิ์ค่ะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่จริงค่ะค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐบาลนะคะจะสนับสนุน100บาทและผู้ที่ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างค่ะค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์นะคะชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.ค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมนะคะตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคม2569ค่ะโดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะกรณีผู้มีสิทธิ์ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่30กันยายน2569สามารถดำเนินการยืนยันตัวตน EKYC ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันและลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายในวันที่25ของทุกเดือนตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะสรุปขั้นตอนและเงื่อนไขสำคัญนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการปี2569ต้องทำการยืนยันตัวตน EKYC ให้เรียบร้อยล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปานครหลวงได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569โดยจะเริ่มเห็นส่วนลดในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะคะปี2565ยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครนะคะที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้ค่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของทุกเดือนค่ะยังคงใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปจนถึงรอบใบแจ้งหนี้เดือนตุลาคม2569ค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกันยายนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรายังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ทุกวันที่25ของเดือนโดยสิทธิ์ค่ะจะเริ่มมีผลในเดือนถัดไปและไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการปล่อยปลาไทยให้เหมาะสมในวันเข้าพรรษานี้ค่ะรวมไปถึงรัฐบาลเผยข่าวดีนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบทูลินัมสำเร็จและพาณิชย์ค่ะเตรียมรับมือกับการกำหนดอัตราภาษีสหรัฐใหม่เตรียมเร่งเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ รับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงพอๆกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเรามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อนะคะเริ่มด้วยข่าวสารจากทางกรมประมงค่ะชวนสายบุญปล่อยปลาไทยค่ะให้เหมาะสมรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในวันเข้าพรรษานี้ค่ะนางทิติพรเหล่าประเสริฐอธิบดีกรมประมงค่ะเปิดเผยว่าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนค่ะนิยมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ควรคำนึงถึงชนิดของสัตว์น้ำและความเหมาะสมของแหล่งน้ำเป็นสำคัญด้วยค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นปลาชะโดซึ่งเป็นปลากินเนื้อค่ะหากปล่อยลงแหล่งน้ำโดยขาดการควบคุมอาจทำให้สัตว์น้ำพื้นเมืองชนิดอื่นลดจำนวนลงค่ะและนอกจากนี้การปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลี่ยนสปีชีส์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศค่ะเนื่องจากสัตว์น้ำบางชนิดแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วแย่งอาหารและแหล่งอาศัยกินไข่และตัวอ่อนของสัตว์น้ำพื้นเมืองรวมทั้งอาจเป็นพาหะนำโรคค่ะส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลในระยะยาวค่ะอธิบดีกรมประมงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นตามมาตรา64และมาตรา65แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะและนอกจากนี้นะคะไม่ควรครอบครองหรือซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562นำมาปล่อยค่ะเช่นเต่านาและตะภาพไทยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรมประมงค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ทำบุญปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในช่วงวันสำคัญทางศาสนาผ่านการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างถูกวิธีค่ะโดยเลือกปล่อยสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยเช่นปลาตะเพียนปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลาโพงปลาสุลต่านปลากาดำปลายี่สุกไทยปลาหมอไทยปลาช่อนปลาบู่ทรายปลาสลาดปลากายปลาสวายปลากดเหลืองปลากดแก้วในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะเพื่อร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะและนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการซื้อสัตว์น้ำไปปล่อยเพื่อทำบุญควรเลือกสัตว์น้ำที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีบาดแผลตามตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมปล่อยปลานะคะในแหล่งน้ำที่เหมาะสมค่ะและปล่อยปลาไทยของเราด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจนะคะและการค้าระหว่างประเทศกันค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเตรียมพร้อมรับมือการปรับอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐค่ะโดยเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าหรือ ART หวังให้จบโดยเร็วที่สุดเพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยและลดความเสี่ยงจากการถูกจัดเก็บภาษีเพิ่มค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์การจัดเก็บภาษีสหรัฐว่าเริ่มต้นใน2เมษายน2568เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกโดยใช้กฎหมายIEEPA อัตราภาษีของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันซึ่งประเทศไทยถูกประกาศจัดเก็บภาษีในอัตรา 36% ต่อมาในวันที่4เมษายนของปีเดียวกันนั้นสหรัฐได้ประกาศปรับภาษีการนำเข้าจากประเทศไทยอีกครั้งจาก 36% เหลือ 19% ค่ะและบังคับใช้กฎหมาย IEEPAเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกตามอัตราที่กำหนดอย่างเป็นทางการในวันที่7สิงหาคม2568ค่ะและต่อมาค่ะในวันที่24กุมภาพันธ์2569ศาลสูงสหรัฐวินิจฉัยว่าการใช้กฎหมายบังคับจัดเก็บภาษี IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะจึงได้สั่งการให้รัฐบาลสหรัฐ
ปรับลดภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าทั่วโลกลงชั่วคราวโดยจัดเก็บอัตราภาษีทุกประเทศเท่ากันที่ 10% ค่ะตามกฎหมายมาตรา122จนถึงวันที่23กรกฎาคม2569ค่ะเมื่อครบกำหนดในวันที่24กรกฎาคม2569สหรัฐค่ะจึงประกาศใช้มาตรา301กรณีไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับกับ60ประเทศทั่วโลกในอัตราภาษี 10% หรือ 12.5% โดยประเทศไทยค่ะอยู่ในกลุ่มที่โดนจัดเก็บภาษีอยู่ในอัตรา 12.5% ค่ะโดยจำนวนการกำหนดภาษีในอัตราดังกล่าวนะคะเกิดจากการที่สหรัฐมีข้อกังวลว่าประเทศไทยไม่มีการกำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับค่ะกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างกล่าวคือสหรัฐแจ้งว่าประเทศไทยใช้กำลังการผลิตไม่ถึง 60% โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะยางและการผลิตจากยางและเครื่องจักรอุปกรณ์เนื่องจากภาครัฐมีการอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนจนมีการลงทุนเกินกว่าความต้องการจึงเร่งให้ประเทศไทยค่ะทำข้อตกลง ART เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเพื่อให้ได้รับการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐที่ 10% ค่ะและเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาของสหรัฐค่ะและป้องกันความเสี่ยงในการโดนเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีทางทีมกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าชี้แจงกับทางสหรัฐในกรณีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานภาคบังคับว่าขณะนี้กำลังมีการร่างกฎหมายในการควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนะคะซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนมีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการจำนวน2ชุดค่ะโดยจะมีกระทรวงแรงงานเป็นเลขาในการพิจารณาร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเปิดสภาในสมัยหน้าค่ะจะสามารถนำกฎหมายข้อดังกล่าวเข้าเป็นวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาได้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีอัตราใช้กำลังผลิตของทั้ง3อุตสาหกรรมอยู่ที่ 75-95% ค่ะและรัฐบาลไม่ได้ให้การอุดหนุนการลงทุนของภาคเอกชนเป็นจำนวนมากอย่างที่สหรัฐกล่าวหาค่ะด้านการเจรจา ART ที่ทางสหรัฐยอมรับเงื่อนไขความตกลงนั้นนางสุภจีกล่าวว่าประเทศไทยค่ะสามารถยอมรับเงื่อนไขทางการค้าของสหรัฐได้แต่มีเพียง3ข้อที่ประเทศไทยมีข้อกังวลเนื่องจากอาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและกระทรวงพาณิชย์ต้องการรักษาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะจึงเร่งเจรจาหาข้อตกลงกับสหรัฐตามแผนยุทธศาสตร์คือเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับอุดหนุนการลงทุนในสหรัฐโดยภาคเอกชนเพื่อสร้างงานสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาวค่ะโดยในปัจจุบันนะคะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 19.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคาดว่าหากส่งเสริมจะมีการลงทุนเพิ่มอีก 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐภายใต้การประกาศแถลงการร่วมที่มีอยู่โดยทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐต่อไทยจะต้องไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปและผลักดันเพิ่มรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นให้มากขึ้นจากปัจจุบันค่ะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในอัตรา 12.5% จำนวน 2,120 รายการจากเดิม471รายการค่ะครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานและการแพทย์รวมถึงสินค้าอื่นๆค่ะเช่นเสื้อผ้าใช้แล้วงานศิลปะของสะสมและโบราณวัตถุค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของการเจรจาข้อตกลง ART ค่ะเพื่อกดอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียเปรียบคู่แข่งค่ะและเพิ่มรายการสินค้ายกเว้นภาษีให้ได้มากที่สุดและช่วงนี้พักสักครู่นะคะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจและรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่น
เมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

มาติดตามข่าวสารสำคัญจากทางรัฐบาลกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ยื่นขอสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดรัฐบาลขอให้เร่งยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อนและป้องกันความเสี่ยงเรื่องภาระภาษีในอนาคตค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะได้เชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ค่ะตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐค่ะซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบสิกหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวย้ำค่ะว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569นะคะทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนค่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยการยื่นขอทบทวนหรือการแก้ไขข้อมูลไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569ค่ะที่ welfare.mof.go.th ค่ะหรือช่องทางทางการของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเก่าและข่าวปลอมค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะคะสามารถไปขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ One Stop Service ค่ะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะตรวจสอบข้อมูลทางการผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เพื่อป้องกันข่าวปลอมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรอยเรื่องอันดามันของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการรอยเรื่องอดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันโลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมะจักกัปวัตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปสมบทคาถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดก็ถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวันเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะเป็นวัดภูเขาทองค่ะมานี่เราก็จะไปศาลหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา20นาฬิกาทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73

0: ส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
1: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
0: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
2: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์หลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
4: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
3: ขณะที่นางสาวนฤตยาจันประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
5: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
3: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัย สืบสานรักษา

0: ต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
3: ถ้าพยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าถ้าเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปขายอย่างไร
1: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02547-4376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
4: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการ ซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนอริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้ ้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตราดโควาจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ธรานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรรัตน์ลอยลำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมลวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลับบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดอเนเวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกอโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศ นัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 น.และคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 น.ในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชลาไซส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลองหูคู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 น.และคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแทคติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแทคติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา 20:00 น.ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์วิล่าคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวศุกร์สว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธ และเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่ 60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุมสองว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปี เริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนัครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคสได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคสย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคสจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถือว่าเป็นมรดกที่สมควรจะได้รับใช่ไหม
2: จะก
1: ี่
2: ปีกี่ปีกี่ปีจะ20ปี100ปีถ้าเป็นมรดกไม่ได้การครอบครองปรปักษ
1: ์
2: ชัดเจนนะกฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะไปกันที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณมาเรียมนะคะจังหวัดกรุงเทพสุขาภิบาล3ค่ะคุณมาเรียมบอกว่ามีคนอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่ออาศัยบ้านผู้อื่นอยู่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณมาเรียมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
2: ่
3: ะ
2: น้องอย่านัดชักเลย
1: ค่ะผู้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้เป็นคุณมาเรียมหรือว่าเป็นคนรู้จักคะ
3: เป็นอาสามีคุณมาเรียมค่ะที่อยู่โรงพยาบาลนะคะ
2: มาเรียมกับสามีป่วยสามีอยู่โรงพยาบาลใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ป่วยเป็นอะไรล่ะครับ
3: เขาเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันแล้วก็ตอนนี้คือเลือดเป็นกรดนะคะทีนี้พอดีคุณหมอโทรมาว่าพรุ่งนี้คือจะให้ไปรับกลับเราก็เลยหนักใจก็ไปรับกลับมาเนี่ยแล้วเราบ้านที่อยู่นี่ก็คืออาศัยเขาอยู่ด้วยไงคะแล้วก็ยังไงดีล่ะ
2: ไม่มีที่พอออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไม่มีที่อยู่เพราะอาศัยเขาอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเราก็อาศัยเขาอยู่ตรงนี้นะคะ
2: พี่มาเรียมพี่มาเรียมนะใจเย็นๆนะตั้งหลักดีๆนะตอบที่ถามเนาะพี่เองไม่มีบ้านอยู่ของตัวเองถูกต้องไหมครับ
3: ถูกค่ะ
2: มีด้วยกันไหมครับ
3: มีหนึ่งคนค่ะ
2: บุตรอยู่กับพี่หรือเขาแยกไปอยู่
3: เขาแยกไปอยู่ค่ะก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน
2: ไม่ได้ติดต่อแล้วพี่อาศัยบ้านของใครอยู่ครับปัจจุบัน
3: ลูกของน้าสาวค่ะ
2: อาศัยลูกของน้าสาว
3: ลูกชายของน้าสาวค่ะ
2: แล้วเขายังจะให้อยู่ต่อหรือเขาไม่สะดวกให้อยู่แล้ว
3: เขาก็ให้อยู่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าให้อยู่ออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่ที่เดิมแล้วมีปัญหาอะไรอะครับ
3: คือทางโรงพยาบาลอ่ะเขาบอกว่าจะต้องมีเครื่องออกซิเจนอะไรอยู่กับบ้านใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราไม่มี
2: อ๋อเราบ้านเราไม่สะดวกใช่ไหม
1: ไม่มีอุปกรณ
3: ์ไม่มีอุปกรณ์ใช
2: ่แล้วไปโรงพยาบาลไหนครับเนี่ย
3: โรงพยาบาลกลางค่ะ
2: โรงพยาบาลกลาง
3: ค่ะ
2: บ้านอยู่เขตไหนเนี่ยครับ
3: อยู่สุขาภิบาล3อะค่ะ
2: บางกะปิแถวนี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ทีนี้ก็ตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกลางกี่วันแล้ว
3: 2อาทิตย์แล้วค่ะ
2: 2อาทิตย์แล้วทีนี้หมอบอกว่าให้ออกแล้วเพราะว่าการดีขึ้นแล้วอยากให้กลับทีนี้ถ้าพอกลับมาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านเหรอครับ
3: ใช่ค่ะที่อยากจะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะยืมทางโรงพยาบาลได้ไหม
2: เดี๋ยวสิครับแล้วถ้ากลับมาบ้านเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยที่บ้านเนี่ยแล้วเรามีเหรอครับหรือโรงพยาบาลให้
3: คือที่บ้านเราไม่มีแล้วทีนี้เราก็จะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราจะยืมจะคุยกับคุณหมอยังไงดีว่าเราที่บ้านเราไม่มีไอออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาอาจจะต้องแบบมีถังออกซิเจนช่วยเป็นครั้งคราวคงไม่ใช้ตลอดนะเนาะ
3: ใช่ค่ะใช่
2: ใช่เข้าใจก็เข้าใจโรงพยาบาลแหละเนาะผู้ป่วยเมื่อการดีขึ้นก็ต้องกลับแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าถ้ามันมีเหตุอะไรต่างๆถ้ามีถังออกซิเจนออกซิเจนก็จะเป็นถังบรรจุเป็นถังแล้วก็มาสวมใช้ในบางช่วงเวลานะครับถ้าคนพอมีสตังค์หน่อยเนี่ยก็จะซื้อตัวทำออกซิเจนโดยตรงเลย
1: ซื้อมาไว้ที่บ้านเลย
2: เสียบปลั๊กแล้วมันจะทำงานไปตลอดแต่ถ้าเราใช้เป็นถังเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วถังเล็กก็แป๊บเดียวหมดแล้วต้องแบกจ้างคนไปอัดออกซิเจนมามันก็เสียเวลาไม
1: ่
2: สะดวกเลยใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นถังออกซิเจนกลายเป็นวัตถุประจำบ้านไปแบบ
1: จำเป็น
2: ซึ่งใช้ได้น้อยมากปัจจุบันเนาะพี่มาเรียมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูอาการก่อนพี่เอาตามอาการก่อนครับเราอย่าเพิ่งนะครับถ้าอาการไม่ดีก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกแหละนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วสามีอายุเท่าไหร่
3: 73
2: เอางี้นะก็ถ้าหมอให้ออกก็ออกมาตามปกตินะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านญาตินั่นแหละทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ถังออกซิเจนเดี๋ยวผมดูถ้าผมมีเครือข่ายของชมรมเพื่อนแท้ผมมีตัวถ้ามีนะพี่นะเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ถ้ามีนะพี่นะต้องใช้คำว่าถ้าก่อนนะแต่ถ้าไม่มี
3: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมาก
2: ครับพี่ถ้าใครมี ถ้าใครมีเครื่องช่วยทำหายใจอยู่นะเครื่องออกซิเจนช่วยทำหายใจถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้นะติดต่อมาที่ผมนิดหนึ่งทักเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกตผลก็มาได้เดี๋ยวจะมีชมรมเพื่อนแท้ไปรับถึงบ้านถ้าเสียแล้วชำรุดแล้วเดี๋ยวเอามาซ่อมได้ครับพวกเรามีเครือข่ายช่วยกันแบบนี้แล้วจะได้ช่วยพี่มาเรียนเนาะพี่เนาะ
3: เฟซบุ๊กยังไงคะ
2: ไม่เป็นไรผมไม่ได้คุยกับพี่ประเด็นเฟซบุ๊กนะคุยกับผู้ชมทั่วไปเนาะว่าถ้าใครมีแล้วไม่ได้ใช้หรือมีหรืออาจจะชำรุดอยากจะให้ไปซ่อมเดี๋ยวผมก็รับได้ทั้งสองอย่างนะครับในกรุงเทพปริมณฑลเดี๋ยวไปรับซ่อมเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาส่งให้กับพี่มาเรียมเพื่อสามีถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะได้ใช้โอเคไหมครับพี
3: ่ได้ค่ะ
2: ช่วยพี่ตามนี้นะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: เป็นกำลังใจนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการที่เวลาที่ใครเดือดร้อนแล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆพี่ถนอมก็จะพยายามที่จะไปค้นหาหรือว่ามีผู้ใจดีนะชมรมเพื่อนแท้อ
2: ันนี้ข้อต่อเราจะเป็นข้อต่อเชื่อมประสานอย่างรถเข็นวีลแชร์เนี่ยถ้าลำบากจริงเดือดร้อนจริงนะครับแล้วเอาไปใช้นะไม่ใช่ว่าติดเตียงแล้วขอวีลแชร์แล้วไปจอดไว้แล้วไม่ได้ใช้อันนี้ผมขอไม่ให้นะครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวคุณแม่ติดเตียงและเราก็หาวีลแชร์มาให้แม่จอดจนพัง
1: ไม่ได้ใช้เนาะ
2: ไม่ได้ใช้
1: จริงๆควรจะส่งต่อให้คนที่เขาจำเป็นต้องใช้จริงๆ
2: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครถ้ามีสตังค์ซื้อไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปขอเขาแล้วก็เดือนหนึ่งสองเดือนกว่าใช้ทีเนี่ยนะอย่าเอาไปเลยครับเสียเปล่าเพราะว่าของพวกนี้เดี๋ยวนี้มีอายุแป๊บเดียวก็พังเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คนที่แบบว่าเอาไปใช้จริงๆสายต่อไปแล้วครับมารออยู่แล้วครับ
1: สายต่อไปคุณป้าคำนึงจากนครราชสีมานะคะคุณป้าบอกว่าจ่ายเงินค่าที่ดินสหกรณ์ครบแล้วทั้งต้นและดอกแต่รอออกโฉนดมา10เดือนสหกรณ์ให้รออย่างเดียวควรติดต่อหรือร้องเรียนหน่วยงานใดนะคะคุณป้าคำนึงสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
4: พี่ตะไคร้ค่ะ
1: อำเภออะไรคะคุณป้า
2: สหกรณ์อะไรครับพี่ครับ
4: สหกรณ์การเกษตรค่ะ
2: อยู่อำเภออะไรครับอำเภออะไรสหกรณ์นี้
4: คงอำเภอคง
2: อำเภอคง
1: คง
2: สหกรณ์แล้วใครเป็นคนที่เอาที่ดินไปจำนองกับสหกรณ์พี่หรือใคร
4: พี่สะพ้ายชื่อสำเภาค
2: ่
4: ะ
2: พี่สะพ้ายอันนี้ถามแทนพี่สะพ้ายใช่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ตัวฉันก็เกี่ยวด้วย
2: เกี่ยวในฐานะผู้ค้ำ
4: พี่สะพ้ายก่อนพี่สะพ้ายเอาจะไปจำนำไว้ 500,000
2: เขาเรียกจำนองครับพี่ครับพี่คำนึงครับ
1: พี่คำนึง
4: ค่ะ
2: เขาเรียกจำนอง
4: อ๋อจำนอง
2: ใช่เขาไม่เรียกจำนำ
1: ที่ดินนะจำนอง
2: ใช่อันนี้ต้องเรียกให้ถูกนะผมก็จะไม่ปล่อยผ่านเพราะเดี๋ยวจะพูดกันผิดถูกจำนำเนี่ยเอาแหวนไปเอาทองเอา
1: ไป
2: จำนำที่โรงรับจำนำแต่ถ้านะแต่ถ้าจะจำนำน
1: ะ
2: เอาโฉนดไปจำนำอย่างนี้ได
1: ้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่จำนำใบโฉนดจำนำทะเบียนรถ

0: ราะงั้นเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เอาเงินชำระไถ่ถอนหนี้ครบหมดแล้วแต่ว่าสหกรณ์ยังไม่คืนโฉนดให้ถูกต้องไหม
1: คืนโฉนดแล้วค่ะ
0: เอาคืนแล้ว
1: โฉนดแล้ว
0: คืนแล้วคืนแล้วเรามีปัญหาอะไรครับ
1: คือโฉนดแล้วแต่เงินหุ้นน่ะไม่คืนให้เรา
0: เอาเงินมาถามจำหลานถามโฉนดให้วุ่นโฉนดไม่เกี่ยวท
2: ีนี้
0: เง
2: ิน
0: ไปจากเราจะถอนหุ้นแล้วเขาไม่ก็ไม่ให้ถอนใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผลัดเรื่อยเลย
0: อ้าวอย่างนี้พี่เขาตอบแล้วแหละว่าตอนนี้ผลประกอบการของสหกรณ์นั้นไม่มีกำไรหรือขาดทุนใช่ป่ะครับ
1: เขาไม่ตอบ
0: เขาต้องบอกสิเวลาเราไปถอนเขาไม่ให้ถอนเนี่ยพี่ครับ
1: รอก่อน
0: เออสหกรณ์พี่มีหุ้น2คนน่ะมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์เป็นจำนวนกี่หุ้น
1: อ๋อไม่ทราบกี่หุ้นแต่
0: 144,000 ค่ะ 144,000 ก็หลักๆก็หุ้นละ10บาทอ่ะ
2: ค่ะ
0: นะครับหลักๆก็หุ้นละ10บาทก็ประมาณหมื่นกว่าหุ้นนะหุ้นละ10บาทที่เขาไม่ให้ถอนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของหุ้นเนี่ยมันไม่เหลือ140,000แล้วพี่มันอาจจะเหลือ 5,000 บาทเหลือ 2,000 บาทเหลือ 10,000 บาทหรือไม่เหลือเลยติดลบก็ได้ถ้ามันติดลบแล้วพี่จะไปถอนอะไรอ่ะ
2: ไม่เหลือแล้วไง
0: ถ้าพี่มีหุ้นอยู่แสนสี่นะมูลค่าหุ้นเดิม140,000ตอนที่ลงหุ้นใหม่ๆนะ140,000และบัดนี้ผลประกอบการมันขาดทุน
2: เหลือ5บาท
0: หุ้นเหลือ5บาทแล้วพี่จะไปถอนเงิน5บาทเอาไหมครับพี่หรือพี่ก็บอกว่าไม่เอาละครับถ้างั้นก็ไว้ให้สหกรณ์เขาอยู่ประกอบกิจการให้กลับมาเฟื่องฟูปกติก่อนเมื่อปกติเสร็จปั๊บอาจจะถอนได้กลับมาเท่าเดิมก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปถอนในขณะนี้เขาไม่ให้ถอนก็แสดงว่าผลประกอบการของสหกรณ์ขาดทุนแต่ถ้าพี่ยืนยันจะถอนนะพี่นะถ้ายืนยันว่าฉันจะถอนจากแสนสี่หรือห้าบาทฉันก็จะเอาแค่ห้าบาทเนี่ยนะพี่มีสิทธิ์ถอนครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถอนแต่ถ้ามันติดลบไม่ได้พี่ต้องจ่ายเพิ่มมาได
2: ้ค่ะ
1: คนที่จะเอาหุ้นชื่อสำเภาเนี่ยเขาก็ฟอกตายมา10กว่าปีแล้วเขาจะแย่แล้วตอนนี้
0: ไม่ได้อย่างนี้ครับพี
1: ่พูดต้องให้ฉันพูดเนี่ย
0: พี่คำนึง
1: ค่ะ
0: พี่ฟังผมเนี่ยพี่เข้าใจแล้วหรือยัง
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจแล้วเนาะว่าผลประกอบการของสะคืออย่างนี้ครับพี่ครับเพื่อให้แน่ใจเนี่ยนะพี่ไปขอดูรายงานการประชุมของสหกรณ์เป็นรายงานประจำปีนะไปขอดูเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอใบรายงานการประชุม
2: เพื่อจะได้ดูเน
0: า
2: ะ
0: เพื่อมาดูว่านะครับในการประชุมครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับว่าผลประกอบการของสหกรณ์ปัจจุบันเนี่ยจากทุนเรือนหุ้นจำนวนสมาชิก100คนทุนเรือนหุ้น1ล้านบัดนี้ผลประกอบการของเราขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงทุนเรือนหุ้นเหลืออยู่เท่าไหร่พี่ไปดูจากผลประกอบการตรงนี้ได้นะครับแล้วมันจะเป็นการตอบทั้งหมดเลยว่าทำไมเราจึงถอนไม่ได้นะตอบพี่กำลังตามนี้นะขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผลประกอบการดีแล้วเขาไม่ให้ถอนอันนี้ผิดปกติเป็นไปไม่ได้
2: ต้องยังไงก็ต้องตรวจดูให้ละเอียด
0: เหมือนเธอเป็นสมาชิกสหกรณ์ขององค์กรใช่ไหม
2: ใช
0: ่ทั้งฝากทั้งถอน
2: ก็ต้องดูตลอดเวลา
0: ใช่ตอบพี่ตามนี้นะพี่กำลังเข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่คำนึง
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่พี่ถนอมบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปดูรายงานผลประกอบการได้คืออย่างบางคนฝากสหกรณ์ไปก็แบบทิ้งไว้อะตอนแก่ค่อยไปดูอย่างเงี้ย
0: คือสหกรณ์เนี่ยน้องมีมาตั้งแต่สมัยไหนรู้ไหม
2: สมัยไหนคะ
0: รัชกาลที่6
2: โอ้
0: ที่แรกอยู่ที่ไหนรู้ไหม
2: คุ้นค่ะ
0: ไม่ไกลกับบ้านเธอเท่าไหร่วังจันทร์นครปฐมสมัยรัชกาลที่6สหกรณ์เนี่ยก็คือว่าหลักการสหกรณ์คือหลักประชาธิปไตยทุกคนลงหุ้นกันไปเธอลง1,000หุ้นฉันลง10หุ้นแต่เวลาโหวตยกมือเสียงเดียวเท่ากันหมดนี่คือหลักของสหกรณ์และเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าทำสหกรณ์เข้มแข็งช่วยเหลือสมาชิกหลักการของสหกรณ์ก็คือหลักการสมาชิกช่วยสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาขายปุ๋ยขายยาขายโน่นขายนี่สมาชิกมีอยู่พันคนต้องมาซื้อทำกิจกรรมกับสหกรณ์ไม่ใช่สหกรณ์ขายของฉันไม่ซื้อฉันไปซื้อที่อื่นแล้วสหกรณ์
2: จะทำยังไงจะขายใคร
0: จะขายใครจะรวยหรือขาดทุน
2: ขาดทุนแน่
0: เพราะฉะนั้นโดยหลักสหกรณ์ต้องทำนิติกรรมทำธุรกรรมกับสหกรณ
2: ์
0: นะครับเงินฝากก็ถอนกันแล้วแต่สหกรณ์ประเภทนะตั้ง6-7ประเภทนะสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์บริการสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์เครดิตยูเนียนสารพัดเลยใช่
2: ก็ช่วยกันหมั่นดูนะคะ
0: เวลาเขาประชุมเนี่ยขอให้ไปประชุม
2: ค่ะ
0: เวลาเขาเชิญประชุมสมาชิกต้องไป
2: นี่ไปค่ะพี่ถนอมเพราะว่าเขามีเบี้ยประชุม
0: ดีอันนี้ดีไปเพราะมีเบี้ยประชุม
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้า

0: ไปเราจะได้รู้ว่าผลประกอบการเราเป็นยังไงมีปัญหาอะไรและเราจะต้องร่วมกันยังไงถ้าเขาเชิญประชุมไม่ไปฮะ
1: ไม่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
0: เหมือนกับอยู่นิติบุคคล
1: หมู่บ้าน
0: ชุดหมู่บ้านเวลาเขาเรียกประชุมกรรมการนะสมาชิกนะไม่ไปพอถึงเวลามีปัญหาโวย
1: ใช่มีแบบนี
0: ้เอาไอ้ตอนเขาประชุมเขาเสนอไหนกันมา
1: ทำไมไม่โหวตกันเข้าไป
0: ไม่ไปไม่แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมสำคัญนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปคุณป้าพิชยดาจากปทุมธานีนะคะคุณป้าเนี่ยบอกว่าจะทำถนนเพิ่มอีก40เซนแต่กลับไปทำถนนส่วนบุคคลและไม่เป็นสาธารณประโยชน์คือเทศบาลจะเป็นคนทำนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ต้องการให้เทศบาลทำถนนตามเดิมที่แจ้งไว้คุณป้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเป็นยังไงล่ะครับอยู่เทศบาลอะไร
2: เทศบาลเชียงรากใหญ่ค่ะ
0: เชียงรากใหญ่เชียงรากใหญ่มันอยู่อำเภออะไรครับ
2: อำเภอสามโคกค่ะ
0: สามโคกแล้วมีปัญหายังไงครับเรื่องถนนตรงนี้ครับ
2: ก็ถนนเดิมอ่ะมันก็ทำมาติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์ติดกับที่ดินพี่สาวนี่ร้องเรียนแทนพี่สาว
0: ครับ
2: แล้วทีนี้พอมาปุ๊บเขาเราก็หลงดีใจว่าจะทำเพิ่มเพื่อหนีน้ำอะไรอย่างนี้นะ
0: เขาจะขยายถนนยกระดับ
2: ไม่ขยายแต่ยกระดับให้สูง40เซน
0: ครับ
2: เพราะว่าอันเก่ามันทำมาต้องปี47แล้วพศ47แล้วตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นอบต.อยู่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลแล้วทีนี้เขาบอกว่าอย่างกับที่ของป้าเนี่ยมันไม่มีสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยบอกไม่มีได้ไงมันติดอยู่มาดูโฉนดซิอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาพูดไปพูดมาเขาบอกกับทางป้าเนี่ยไม่มีรถเข้าไม่มีรถยนต์เข้าเล่นเข้าเล่นออกแต่เขาบอกทางส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีสาธารณประโยชน์แต่มีรถเล่นเข้าออกว่าอย่างนี้ได้ยังไงเพราะอันนี้ก็ตั้งมาตั้งแต่รุ่นเก่าป้าก็เดินมาเนี่ย
0: ครับ
2: ก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วมานี้คุณมาพูดได้ยังไงแล้วเขาก็เงียบแต่เลยนี่นึกถึงคุณถนอมเพราะว่าป้าเคยฟังอยู่นะว่าจะทำยังไงที่จะ
0: แต่ข้อรั่วต่อตันก็คิดถึงยานัท
1: คิดถึงพี่ถนอม
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวนะป้านะยังฟังไม่ได้ความว่าปัญหาของป้าคืออะไรปัญหาก็คือว่าทางที่
2: อยากให้เขาทำยังเหมือนเดิมอ่ะ
0: เขายังไม่ทำใช่ไหม
2: ตอนนี้ยังไม่ทำ
0: เขายังไม่ทำเดี๋ยวสิเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ผมเข้าใจก่อนนะซักให้ผมเข้าใจความก่อนนะเลยจะได้พูดนะก็คือว่าไอ้ที่เขาทำมันก็ทำเส้นอื่นซอยอื่นทางอื่นใช่ไหม
2: ม
0: ัน
2: ติดกันกับที่ของ
0: แต่ว่าไอ้ซอย
2: เดียวกันน่ะแต่มันข้างมันมาอยู่ข้างกันในที่ของพวกที่เขาจะไปทำ
0: เขาทำมาไม่ถึงใช่ไหม
2: ม
0: ัน
2: ตันอยู่ทางของป้า
0: เข้าใจนั่นแหละมันแล้ว
2: เขาจะไปเบี่ยงไปอีกข้างหนึ่ง
0: เขาไม่ทำมาให้เขาไม่ได้ทำมาให ้ไม่ทำ
2: และที่นั้นก็อยู่คู่กันก็จะเบี่ยงไป
0: ป้าครับคุณป้าครับมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
2: ไม่ใช่ป้าสงสัยด้วยว่ามันไม่ใช่ฐานะประโยชน์ทับว่าไปเบี่ยงได้ยังไงในเมื่อของป้าเป็นฐานะประโยชน
0: ์เขาบอกเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวป้าบอกว่าเขาไม่ทำเพราะไม่ใช่ทางสาธารณะใช่ไหม
2: เขาก็ไม่พูดเขาบอกว่าเขาไม่พูดว่าไม่ใช่ฐานะเขาบอกว่าป้าไม่มีรถเล่นเข้าเล่นออก
0: เดี๋ยวที่ครับทีนี้ที่ป้าอยากให้เขาทำใช่หรือเปล่าครับ
2: ใช่อยากให้ทำเหมือนเดิมเท่าเดิมเสียงเก่าอ่ะมันยังป้าออกไม่ได
0: ้ทีนี้เขาไม่ทำเขาอ้างว่ารถเข้าออกไม่ค่อยมีของป้ามันเป็นซอยตันอย่างนั้นใช่ไหม
2: ป้าไม่มีรถที่จะเข้าเลยเต็มทางนู้นเขามีกันเขาเลยให้อดไปทางนู้นไง
0: แล้วคนที่พูดคนที่ป้าพูดด้วยเนี่ยเขาเป็นนายกเทศมนตรีหรือเขาเป็นใคร
2: ไม่ใช่ช่าง
0: เป็นช่างแล้วนอกจากบ้านป้าแล้วมีบ้านอื่นด้วยไหมที่จะต้องทำตรงนี้ได้ประโยชน์อ่ะ
2: ก็เนี่ยก็เดินกันสี่ห้าคนเนี่ยตรงช่องของป้าเนี
0: ่
2: ย
0: เอาละครับป้าครับถ้าอย่างนั้นก็ป้าต้องเข้าชื่อกันเนาะลูกบ้านตรงนั้นกี่ครอบครัวกี่หลังถนนยาวเท่าม
2: ันมีเฉพาะบ้านป้าสองหลังที่ใหญ่น่ะ4คน
0: ป้าฟังผมนิดนึงนะป้านะเวลาเราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนายกเทศมนตรีเข้าไปไหนเขาหาเสียงก็ไปถึงอยู่แล้วแหละ พอถึงเวลา
1: เวลาเขา
0: จะทำถนนขยายถนนยกระดับถนนเนี่ยเขาจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัยที่1ก็คือ1ต้องมีงบประมาณปัจจัยที่2 ส้นทางนั้นจะต้องทำได้นะครับก็คือว่า1เป็นทางสาธารณะอยู่แล้วหรือ2เป็นทางส่วนบุคคลแต่เขายกให้เป็นทางสาธารณะอันนี้ก็เรียกว่าทำได
1: ้
0: นะครับและ3นะจะต้องมีผู้ใช้ทางมากพอสมควรทำแล้วคุ้มค่ากับงบประมาณที่มีจำกัดนะครับถ้าทำแล้วมีคนใช้น้อยเขาเอาไว้ก่อนเขาอาจจะเอาไว้ก่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้เข้าใจนะเพราะว่ายังไงงบประมาณมันไม่พอมันจำกัดแน่นะครับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าป้าต้องการให้เขาทำให้ด้วยเนี่ยเรามีกี่คนนะครับระยะทางเท่าไหร่ทำเป็นหนังสือถึงนายกเลยบอกนายกเทศมนตรีเทศบาลของเชียงรากใหญ่เนี่ยบอกให้ทำให้เราด้วยได้ไหมบรรจุเข้าไปในแผนได้ไหมและในพื้นที่ของเราตรงนั้นเนี่ยสธ.นั่นน่ะที่เขามาหาเสียงในเขตของเรานั่นน่ะสธ.คนนั้นน่ะชื่ออะไรไปคุยกับเขาบอกให้นี่ท่านสธ.ทำไมไม่เห็นทำให้ป้าก็เลือกคุณนะแต่ท่านคุณไม่ทำให้ป้าต่อไปป้าก็จะเลือกคุณน้อมเนี่ยน่ะ
1: ใช่
0: เออเราก็ต้องต่อรองเอานะป้านะผมคุยกับป้าได้ตามนี้ละครับป้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ป้าขอบคุณมากครับให้คำแนะนำ
0: ครับป้าครับเราต้องคุยกับเขาแหละเน
1: า
0: ะ
1: ยังไงก็เราเลือกเขามาแล้วนะ
0: เราเลือกเขา
1: อย่างน้อยก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันนิดนึงเพราะว่าเราก็จำเป็นต้องใช
0: ้โอ้ยเธออย่านัดเธอไปเจอถนนบางเส้นมันคดโค้งไหมเธอเจอไหมแถวบ้านเธออยู่อำเภออะไรนะ
1: โพธาราม
0: โพธารามเคยมีถนนโค้งไหมแถวนั้นคดโค้งอ่ะ
1: ก็มีบ้างนะคะ
0: มีบ้างมีน้อยใช่ไหมแสดงคนบ้านเธอเป็นคนตรงมีน้ำใจ
1: ค่ะ
0: เวลาเขาจะตัดทางตัดถนนยกที่ให้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ถ้าเธอไปดูบางที่นะถนนโค้งนี่นครปฐมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ชัดเจนเลย
1: โค้งใหญ่เลยใช่ไหมคะ
0: โค้งเยอะมากเออวันนั้นผมไปนครปฐมเลยทะลุออกไปที่ไก่ย่างบางตา
1: เ
0: น
1: ี่ยค่ะบางตาเลยค่ะ
0: นี่ตรงนี้นครปฐมต่อกับราชบุรีนั่นน่ะติดกันนิดเดียวนะเข้าไปในซอยนั้นมันจะงี้เลยนะไปอย่างงี้ไปอย่างงี
1: ้
0: โอ้โหก็เลยคือคิดอื่นไม่ได้นอกจากบอกวันที่ตอนนี้เขาขอทำถนนเนี่ยไม่ยกให้กันใช่ไหมเขาเลยต้องโค้งไปตามที่เขายกให้ไงเมื่อก่อนเนี่ยถนนเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยนะเขาใช้วิธีการยกให้กัน
1: ต้องขอกันก่อน
0: เขาจะไม่เวรคืนเมื่อก่อนเนี่ยการเวรคืนมีน้อยมากถึงไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำถนนเขาจะต้องไปตามจุดที่เขายกให้
1: ไปตามทาง
0: ไปถึงที่เธอยกให้ก็ไปตรงไป
1: บางทีก็ซิกแซกบ้างอะไรบ้าง
0: พอเลยจากที่เธอเขาไม่ให้ก็ต้องโค้ง
1: ก็ต้องอ้อมเนาะ
0: โค้งไปหาที่ที่เขาให้เนี่ยนั่นแหละคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคิดบอกโอ้ทำไมล่ะเขาไม่ยอมยกให
1: ้ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ถนนก็โค้งเหมือนกัน
1: เพราะอะไรคะ
0: เมื่อก่อนโค้งเนี่ยไม่ให้ไปหาที่ที่คนให้ปัจจุบันโค้งที่มีคนให้ต่างกันนะ
1: ค่ะ
0: เธอมีที่
1: เราก็ให
0: ้เธออยากได้ถนนเธอช่วยตัดถนนมาแถวบ้านฉันหน่อย
1: อ๋อบางทีเราก็ต้องยินยอมให้เขา
0: ไม่ใช่นี่อยากได้ถนน
1: อยากได้
0: โค้งไปหาเนี่ยเอื้อประโยชน์อะไรนี่นึกออกไหม
1: มีหลากหลายรูปแบบ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาบางคนได้ไปตัดถนนเข้าบ้านตัวเองไงมาโค้งไปหาบ้านตัวเองไงอันนี้บางทีผิดกฎหมาย
1: ใช่อันนี้ก็ไม่สมควรทำ
0: เมื่อก่อนโค้งไม่ให้ไปหาที่คนให้ปัจจุบันโค้งเพราะว่ามีคนอยากจะได้ถนนเพราะถนนมาปั๊บเนี่ยที่แพงไหม
1: พยายามไปให้เลย
0: ที่ก็แพงขึ้นเห็นไหมมีราคาแปลก
1: ๆต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินนะคะพี่หนอมเรื่องนี้เราก็แนะนำตลอดว่าอย่ายืมแต่เรื่องนี้ย้อนไปประมาณเมื่อ20ปีก่อนค่ะคุณลุงนรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เพื่อนยืมเงินไปจำนวน 50,000 บาทเพื่อนำไปออกรถเนื่องจากเห็นใจนะคะที่รถเนี่ยถูกยึดแต่จนปัจจุบัน20ปีแล้วนะยังไม่ได้รับเงินคืนเลยคุณลุงนรินทร์สวัสดีค่ะ
0: ลุงไม่อยู่แล้ว
1: สายหลุดไปนะคะ
0: ให้เพื่อนยืมตังไป 50,000 เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยลุงยังจำได้เนี่ยผมก็จะคนยืมนะลืมไปแล้ว
1: ใช่นานเกินไปแล้วนะ20ปีเน
0: ี่ยไม่เขาลืมตั้งแต่วันแรกที่ยืมอ่ะ
1: คือจำไม่ได้แล้วว่าเคยยืมหรอมีสัญญาหรือเปล่า
0: คนยืมเนี่ยจะลืมก่อนแต่คนให้ยืมจะไม่มีวันลื
1: ม
0: แล้วก็รออยู่เมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่จะคืน
1: เราก็เฝ้ารอเวลาคนที่ให้ยืมไปเนี่ย
0: เ
1: พราะฉะนั้นไม่ให้ยืมดีที่สุด
0: บางทีเขาเกรงใจที่จะทวงใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้เขาทำเป็นเฉยเงียบมาตอนที่มายืมบอกว่าไงนะ
1: กรุ๊ป
0: นี้ให้7วันให้สิ้นเดือนให้
1: ค่ะคือสัญญารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ
0: บอกสิ้นเดือนให้สิ้นปีก็ยังไม่ให้
1: เราสิ้นใจก็ยังไม่ให้สักทีเนาะอย่างที่เราได้เตือนกันไปนะ
0: อย่างเรื่องของคุณลุงเนี่ยจริงๆมันก็มีอายุความ
1: ค่ะ20ปีแล้วนะ
0: ย้ำนะถ้าจะใครจะยืมตังค์เนี่ยผมจึงพูดอยู่เสมอนะน้องยานัทบอกว่าถ้าไม่มีอาชีพให้กู้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาชีพให้กู้ยืมเนี่ยนะถ้ามีคนมายืมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาจะคืนอย่าให้ยืม ถ้าจะให้ยืมเนี่ยก็ต้องทำสัญญา
1: ตามกฎลักษณ์อักษร
0: ตามกฎหมายนี่ก็บอกว่ากู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู
1: ้ค่ะ
0: ถ้าไม่ทำฟ้องไม่ได้เมื่อก่อนนี่50บาทเองเนี่ยต้องทำสัญญานะต
1: ่อ
0: ม
1: า
0: เมื่อก่อน50แต่นี่เขาแก้ไขกฎหมายมาเป็น 2,000 หรือ50บาทได้ไปตามสัญญากู้มันก็อะไรอยู่ก็เขินนะถ้าหน
1: ูยืมพี่ถนอมจริงๆแล้วแบบ50บาท
0: 50บาทตามสัญญามั้ยกันนี้ 2,000 ได้ทำสัญญานี่ยังรู้สึกเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เออเพราะงั้น 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำสัญญา
1: อ่ะคุณลุงนรินทร์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ถามลุงอ่ะ20ปีแล้วลุงยังไม่ลืมเหรอ
3: ไม่ลืมเขาไม่ได้ใช้เลย
0: แล้วก็ไม่ใช้แล้วไม่ลืมจับแล้วเจอหน้ากันแล้วเขาว่าไงอ่ะ
3: เขาบอกไอ้ตอนนั้นมันมา
0: เอาตอนนี้ครับลุงตอนนี้ที่เจอยังเจอกันอยู่ไหมตอนเนี้ย
3: ไม่เจอเลย
0: ไม่เจอเลย
3: 20กว่าปีแล้ว
0: เอามันไปทั้งโซ่ทั้งลิงตั้งแต่วันที่ได้ตังค์ไปแล้วถ้างั้นนะแล้วลุงก็ยังจำได้ว่า20ปีแล้ว 50,000 ให้ไปเรื่องรถตอนนั้นน่ะตอนนี้ก็ไม่รับผิดชอบเลยลุงถามว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงินคืนใช่ไหมล่ะครับ
3: ใช
0: ่ตอนให้ยืมตอนนั้นมีสัญญาไหม
3: มี
0: แต่ปัญหาว่าสัญญาเกิน10ปีแล้วล่ะครับลุงมันมีอายุความเกิน10ปีเข้ามาเกี่ยวข้องครับลุงทีนี
3: ้ได้คนละครึ่งเลย
0: ทีนี้นะมีทางเดียวครับลุงไปตามให้เขาจะตามเขาให้เจอนะลุงนะ
3: โอ้ยฉันอายุ6ไอ้85แล้ว
0: โอ้ถ้า85เนี่ยลุงตัดนี้เถอะครับตัดบ่วงนี้แล้วลุงจะมีความสุขจะไม่ต้องติดอยู่กับเงิน 50,000 และทุกข์เครียดอยู่กับโอ้ทำไมมันไม่คืนลุงก็เป็นทุกข์ซะเปล่าปล่อยวางเพื่อจะได้สบายใจ
3: ได้ก็คนละครึ่งเลย
0: แต่ว่าถ้าลุงบอกยังอยากจะได้คืนอยู่ถ้ายังเจอเขาอยู่เนี่ยก็ไปเจอกับเขาบอกวันนี้จำได้ไหมที่เองยืมตังค์ฉันไป 50,000 นะบัดนี้ผ่านมาตั้ง20ปีแล้วไม่คืนเนี่ยพอจะมีคืนให้ฉันบ้างไหมสัก 5,000 3,000 ก็ยังดีมีบ้างไหมพอได้ยินเสียง 2,000 3,000 เนี่ยบางทีเขาอาจจะเออได้แล้วจบแค่นั้นจบแค่นั้นเลย
3: ไม่ได้เลย
0: แต่ถ้าจะเอาทั้งก้อนเนี่
3: ย
0: ไม่มีทางไม่มีทาง
3: เปลี่ยนเบอร์ไปตามไม่ถูกเลย
0: นะผมคุยกับคุณลุงตามนี้ครับนะเพราะว่า1เกินอายุความ10ปีนะครับแล้ว2ลุงก็ไม่เคยเจอ3อายุเราก็มากจะไปฟ้องมันก็ไม่ใช่ทีนะลุงนะ
3: ครับ
0: เอาสบายใจ
1: ทำบุญให้คุณลุงนะคะ
0: ทำบุญให้ลุงเนาะสงเคราะห์เข้าไปนะแล้วก็ตัดขาดกวดน้ำคว่ำขันเลยไปต่อไปชาติหน้าไม่ต้องเจอเดี๋ยวมายืมฉันอีก
3: นะไอ้ฮิมไข
0: ่
3: แก้ว
0: ไม่ลุงไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นนะครับลุงผมคุยตามนี้นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราจะได้ไม่ไปพาดพิงคนอื่นนะเราฟังเรื่องเล่าไม่รู้จริงไม่จริงยังไงใช่ไหม
1: ห้าหมื่นสมัย20ปีที่แล้วพอมาตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับพี่ธนา
0: เยอะเหมือนกัน
1: เป็นกำลังใจ
0: แต่ถ้าโดยหลักน้องยานัทครับสมมติว่าเขายืมเราแล้วก็อาจจะหมดอายุความแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าพอเราไปทวงปั๊บเขาก็จะบอกเอ้ยฉันคืนหรอกฉันให้น
1: ะ
0: ถ้าให้เขียนรับสภาพนี่ไว้พอรับสภาพนี้มันนับอายุความใหม
1: ่อ๋อก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลย
0: นับใหม่เลยหรือว่าเวลาไปทวงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ชำระหนี้มาบางส่วนนับใหม่เลย
1: ค่ะ
0: เห็นไหม
1: ใช่
0: นับใหม่เลย
1: ก็มีวิธีการ
0: แต่ถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยก็นับอายุความนับไปตลอดปั๊บ10ปีขาดอายุความถ้าจะฟ้องกันเขาไปต่อสู้เรื่องอายุความก็หมดจะมา
1: ก็คุณลุงอายุเยอะเราด้วยเนาะ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายค่ะจากคุณพี่มนทาขอนแก่นนะคะคุณพี่มนทาเนี่ยบอกว่าพี่สาวเอาที่ดินของแม่ไปค้ำประกันกับนายหน้าเงินกู้ทีนี้คุณแม่ก็โดนหมายศาลมาอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคุณมนทาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: พี่มนทาอยู่อำเภออะไร
4: อำเภอหนองเรือจ้า
0: หนองเรือที่ต้องถาม
1: ขอนแก่นนะ
0: เวลาถามเรื่องนี้จะย้อนถามกลับไปที่อำเภอก็เพราะว่าเวลามีคดีเนี่ยมันจะมีศาลอย่างขอนแก่นเนี่ยมันจะมีศาลมากกว่า1ศาลไง
1: ค่ะ
0: หนองเรือนี่ก็มาอำเภอเมืองเนาะใกล้เนาะ
4: หนองเรือนี้แต่หนูได้หมายศาลจากชุมแพ
0: โอ้ชุมแพหนองเรือโอ้เลยไปทางเลยเมืองไปแล้วไปทางชุมแพโน่นไปเมืองเลยโน่นน่ะเออหนองเรือเป็นศาลชุมแพทีนี้ใครล่ะที่มีหมายศาลมานะแม่ใช่ไหม
4: จ้าแม่มีหมาย
0: แม่ได้รับหมายศาลคดีอะไรอะครับ
4: คดีเอาที่ดินบ้านนะคะไปจะไอ้ฝากเหมือนว่าแต่เขาบอกว่าฝากขายนะแต่เป็นในนามของบุคคลนะคะ
0: แม่ตอนแรกเนี่ยที่แม่ไปค้ำประกันแม่ค้ำประกันเรื่องอะไร
4: ทีแรกเลยอ่ะพี่สาวเขาไปกู้เงินเพื่อนด้วยกันทีนี้เขาพี่สาวก็เลยบอกว่าให้แม่เอาโฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยค่ะ
0: ไปค้ำ
4: เอาไปค้ำให
0: ้ค้ำเงินกู้ค้ำเงินกู้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่มนทัดตอบนะพี่สาวไปกู้เงินไปกู้เงินเนี่ยไปกู้ธนาคารหรือไปกู้คนทั่วไป
4: คนทั่วไปค่ะ
0: คนทั่วไปนะเขาเป็นชาวบ้านหรือเขาเป็นคนให้ออกเงินกู
4: ้เขาแต่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านนะคะ
0: เขาเป็นชาวบ้านนะไปกู้เขาเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
4: 200,000นะคะ
0: 200,000กี่ปีแล้วครับ
4: 4-5 ปีแล้วค่ะ
0: ประมาณ5 ปีทีนี้ก็ไปกู้เขาแล้วก็เจ้าหนี้เงินกู้บอกว่าให้มีผู้ค้ำพี่สาวก็เลยเอาโฉนดของแม่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้200,000นี้ถูกต้องไหม
4: ถูกค่ะ
0: แล้วมีการไปจดทะเบียนค้ำประกันกันที่จดทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดินไหม
4: ไม่ค่ะเอาไปให้ที่บ้าน
0: ไปวางเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆใช่ไหม
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ถ้าโฉนดไปวางไว้เฉยๆนี่เขาไม่เรียกว่าค้ำประกัน
1: ค่ะ
0: เป็นหลักประกันเฉยๆว่าเอาละนี่คือสัญญาเงินกู้เอาโฉนดมาวางไว้เป็นหลักประกันว่าอันนี้นะฉันมีหลักทรัพย์นะถ้าฉันไม่ถ้าลูกสาวฉันไม่จ่ายเนี่ยนะ
1: ฉันจะไม่เบี้ยวแน่นอน
0: ฉ
1: ัน
0: เซ็นไว้แล้วนะว่าอันนี้ไงเนี่ยยึดอันนี้ไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้เงินกู้ได
1: ้
0: นึกออกไหมนะครับทีนี้ปรากฏว่าอยู่ๆแม่มีหมายศาลมาจากคดี
4: แพ่งอะค
0: ่
4: ะ
0: คดีแพ่งคนที่ฟ้องนี่ไม่ใช่คนกู้ใช่ไหมหรือคนกู
4: ้เป็นแม่ของผู้หญิงที่เอาเงินให้พี่สาวหนูอะค่ะ
0: อ๋อก็คือโดนเจ้าหนี้ฟ้องดิถ้างั้นใช่ไหมถูกต้องไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อไม่ใช่คนละเจ้านี่คือเจ้าของเงินนั่นแหละเขาฟ้องเพราะว่าพี่สาวไม่จ่ายถูกต้องไหม
4: เขาบอกแต่พี่สาวหนูเขาบอกว่าเขาจ่ายกัน2คนอะคือเขาคุยกันเองอะค่ะแต่เราไม่ได้รับรู้เพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วติดต่อก็ไม่ได้เลย
0: แล้วที่หมายศาลที่มาฟ้องก็คือมาจาก
4: แม่ของแม่คนที่ปล่อยอุ้ยพี่เอาเงินให้พี่สาวหนู
1: ที่เอาไปค้ำ
0: ก็แสดงว่าดูมาจากเจ้าหนี้นั่นแหละครับนะฟ้องแล้วไปขึ้นศาลหรือยัง
4: ยังค่ะเขาบอกวันที่31สิงหาค
0: ่
4: ะ
0: โอ้31สิงหานะ
4: ค่ะ
0: เขาฟ้องให้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับ
4: เขาไม่ได้เขียนมาเลยค่ะไม่ได้เขียนยอดเงินมามีแต่ให้นัดไปเจอกันวันที่31สิงหาม
0: ันต้องบอกได้ว่าฟ้องเขาเรื่องอะไรให้เขาต้องระบุหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ระบุนะอาจจะได้แต่ใบหน้ามาแล้วไม่ได้ใบข้างหลังที่เป็นรายละเอียดใช่มีเห็นใบเดียวใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ไอ้รายละเอียดอยู่ข้างหลังไงนะครับ
1: ต้องพลิกไปอ่าน
0: ใช่เวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะบอกไงฉันฟ้องสมมติว่าพี่ฟ้องยานัทใช่ไหมฟ้องว่ายานัทเนี่ยผิดอะไร
1: ข้อหานี้
0: หนึ่งเธอยืมตังค์ฉันไปจำนวน500,000 บาทนะครับตั้งแต่วันที่เท่านี้แต่ว่าคุณผ่านมาครบกำหนดสัญญาแล้วคุณยานัทยังไม่ชำระหนี้เพราะฉะนั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลให้คุณยานัทชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนื้อออกไหม
1: เป็นการระบุที่ชัดเจน
0: ระบุชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเธอจะมาสู้
1: มาที่ศาลเธอจะได้รู้
0: เธอจะต้องยื่นคำให้การหลังจากได้รับหมายฟ้องถ้าเขาไปปิดหมายบ้านเธอเนี่ยเออจะต้องเขียนคำให้การภายใน15 วันเอ้ย30 วันถ้าปิดหมายนะแต่ถ้าไปยื่นหมายเสร็จปั๊บเธอรับเลยเนี่ยนะอันนี้15 วันเธอต้อง
1: รีบไปที่ศาลแล้ว
0: มายื่นคำให้การกับศาลบอกว่าเนี่ยที่ฟ้องมาเนี่ยฉันไม่ได้ยืมเธอนะนึกออกมั้ย
1: ก็มีข้อที่จะปฏิเสธได
0: ้ก็แก้คำฟ้องนะครับแต่ถ้าบอกว่ายืมจริงก็ว่าไปตามนั้น
1: ก็ใช้ไป
0: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นของพี่เนี่ยแต่พี่จะถามว่าไงถ้างั้นน่ะเขาฟ้องอ่ะ
4: ก็ต้องไปตามนัดวันที่31หรือว่าต้องไปยื่นก่อน15 วันนะคะ
0: อันนี้ถ้า อยู่ที่วงเงินถ้าไม่เกิน 300,000 เป็นมโนสาเร่ก็ไม่ต้องยื่นคำให้การก็ได้ครับไปในศาลเลยก็ได้ถ้าไม่เกิน 300,000 นะก็คือว่ามันยังไม่ต้องยื่นคำให้การก็ได้นะครับก็คือแต่ถ้าเกิน 300,000 เนี่ยต้องยื่นคำให้การเพื่อที่จะแก้ไงแต่ถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเอาของมาจริงแล้วไม่ได้คืนหรือถ้าบอกว่านี่เขาจ่ายไปแล้วไงแต่เขาอยู่ต่างประเทศนะก็ต้องเอาไปพิสูจน์กันพี่ต้องไปดูข้อเท็จจริงนะว่าเขาฟ้องมาเท่าไหร่นะครับเอาหมายศาลนะบอกคุณแม่นะหมายศาลไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชุมแพนั่นแหละครับที่ขอนแก่นเลยไปนิดเดียว นะจากนั้น
4: วันที่เขานัดใช่ไหมคะวันที
0: ่ไม่ไปก่อนครับเอาหมายสารไปให้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยดูให้ก่อนเราจะได้เข้าใจนะครับว่า1เขาฟ้องมาเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับแล้วจะทำอย่างไรกันในกรณีดังกล่าวนี้มีอะไรเป็นข้อต่อสู้ไหมถ้าบอกว่าเคยชำระไปแล้วมีหลักฐานไหมถ้ามีเดี๋ยวอัยการจะช่วยดูให้เขาดูให้อ่ะนะครับเราจะได้ไปต่อสู้เอาเราจะต้องมีทนายความไหมก็ต้องดูตามว่าเขาฟ้องเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดเรายืมตังค์เขาจริงแล้วยังไม่ได้ชำระเขาจริงเขาฟ้องปั๊บเพื่อจะเอาทรัพย์ของเราเนี่ยที่เป็นหลักประกันเงินกู้เนี่ยไปขายท่อตลาดนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขายึดไปขายท่อตลาดจะทำยังไงไปเถอะครับเดี๋ยวไปพบอัยการนะผมจะได้ไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนี้นะพี่นะ
4: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ไปพบอัยการที่ศาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเขาแนะนำให้ฟรีหมดเลยไปวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์เขาก็ทำงานนะครับ
4: ค่ะภายใน15 วันใช่ไหมคะ
0: อะไรนะ
4: ภายใน15 วันใช
0: ่
4: ไหมคะ
0: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วพี่รับหมายนี้มาเมื่อไหร่อ่ะ
4: ว
0: ัน
4: ที ่9 กรกฎาคม
1: ใช่ไหม
0: เก้ากรกฎาคมเขามายื่นหมายโดยตรงแล้วเรารับใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ถ้ายื่นหมายโดยตรง
4: ใช่จะมาให้วันที่12มาถึงเราอ่ะ
0: ไม่สิเขามาส่งที่บ้านใช่ไหมล่ะ
4: ค่ะ
0: แล้วมีคนรับหมายนั้นที่หน้ากระดาษเขียนว่าปิดหมายหรือรับหมาย
4: ปิดค
0: ่
4: ะ
0: ปิดก็ปิดก็30 วันถ้า30 วันแล้วเราให้การไม่ทันนะก็ขอยืดระยะการขอยืดระยะเวลาการให้การต่อศาลได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ไปก่อนดีกว่า
0: ใช่แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยแน่ๆพรุ่งนี้พี่ควรไปที่ศาลชุมแพก่อนให้เขาดูเพราะว่าพี่เท่าถือกระดาษอยู่แผ่นเดียวแล้วไม่รู้ว่าเขาฟ้องว่าไงใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้เลยใช่ไหม
4: ค่ะ
0: จริงๆ
4: มันยายเขาส่งมาหนูอยู่กรุงเทพ
0: อ๋อส่งมาแผ่นเดียวดีถ้างั้นนะนะบอกยายไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชุมแพเอาเอกสารหมายฟ้องไปทุกใบอย่าเอาใบเดียวมาส่งให้หลานแล้วหลานมาไม่รู้ว่าคือข้างหน้าใบเดียวเนี่ยมีแต่โจทก์กับจำเลยใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: บอกให้ไปศาลวันไหนก็แค่นั้นใช่ไหม
4: จ้า
0: เออใบข้างหลัง
1: เนี่ย
0: อยู่ข้างหลังรายละเอียด
1: คำ
0: ฟ
1: ้อง
0: นะพอเข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: แถวหนองเรือเนี่ยอันนั้นอร่อยมาก
1: อะไรคะ
0: ไก่ย่าง
1: ไก่ย่างบางตาล
0: ไก่ย่างหนองเรือ
1: หนองเรือเคยได้ยินแต่ไก่ย่าง
0: บางตาลอยู่นครปฐมบ้านด้านบริบ้านเธอ
1: มีไก่ย่างหลายรูปแบบนะคะพี่หนอมที่ดังๆอ่ะ
0: ใช่ใช่โอ้หนองเรือเนี่ยอร่อยมากวันนั้นขับรถออกจากขอนแก่นจะไปภูกระดึงเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านชุมแพผ่านหนองเรือนะครับพอผ่านปั๊บมันจะมีถนนคู่ขนานน่ะถนนคู่ขนานไปกับถนนสายหลักนะครับเขาขายไก่ย่างเป็นแถ
1: วเรียงกันเลยนะ
0: โอ้โห
1: แล้วเขาก็จะโบกมือให้เราไปรับประทาน
0: อร่อยเถอะเอ้ย
1: อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ อ่ะไปกันที่สายต่อไปนะคะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าอยากปรึกษากับพี่ถนอมมากๆเลยนะคะคุณจินตนาเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะคะเป็นทางคุณลุงบุญก่อนดีกว่าคุณลุงบุญอยู่ดินแดงใกล้ๆเรานี่เองค่ะคุณลุงบุญเนี่ยบอกว่าเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่าการประปาจะมีการลดค่าน้ำก็เลยอยากสอบถามค่ะว่าจริงหรือไม
0: ่
1: หากมีจริงต้องติดต่อหน่วยงานใดแล้วก็ไม่ทราบว่าสำนักงานอยู่ที่ใดนั่นเอง
0: ค
1: ุณลุงบุญสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: เราอย่านัดคุยกับลุงสิ
1: คุณลุงบุญอยู่ดินแดงแถวไหนคะ
5: อยู่ที่ใกล้ๆสน.ดินแดงครับ
1: อ๋อใกล้ๆเรานี่เองเน
5: า
1: ะ
5: ดินแดงครับ
1: ค่ะเรื่องของการลดค่าน้ำ
0: แล้วไปดูข่าวที่ไหนมา
5: ทีวีครับ
0: ทีวีช่อง
1: เราหรือเปล่าคะเนี่ย
5: ไม่รู้ช่องไหนครับ
0: ได้ยินว่าเขาได้ยินว่าไงในบอกตรงๆ
5: เขาบอกว่าจะลดอะไรค่าน้ำประปาให้ประชาชน
0: จำนวนเท่าไหร่
5: เข้าเว็บอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ให้ทำในโทรศัพท์
0: เข้าใจละค่าจานละ
1: ค่ะ
0: ลุง
5: ครับ
0: ลุงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
5: ไม่มีครับ
0: ถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลุง
5: อ๋อครับครับ
0: นะเพราะว่าที่เขาประกาศว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับเนี่ยนะครับมันจะเป็นสวัสดิการใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ที่ก็จะได้ก็คือ1เงิน300 บาทต่อเดือน
1: ค่ะ
0: 2ค่าแก๊ส80 บาท3ค่าไฟฟ้า4ค่าน้ำประปา ฮะขึ้นรถไฟฟ้าได้รถบกสได้รถไฟได้ด้วย
1: สะดวกมากเลย
0: นี่คือสิทธิ์ที่จะได้ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: ฟังดูบอกเหมือน300นะแต่เปาเขาจริงๆมันประมาณ750ต่อเดือนนะ
1: ค่ะ
0: งบประมาณก็เยอะนะนี่เขาถึงกลั่นกรองเขาถึงรีดได้คนที่จนไง
1: ที่จนจริง
0: ๆคนอยากจนนี่ออกไปเชิญก็ไม่ออกนะอูทอนอีก
1: ก็ไม่จน
0: ก็ไม่จนเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาเฉพาะรายเดิมก่อนที่คนที่กำลังอุทธรณ์นี่งงๆอยู่นะแล้วก็คนที่ได้แน่ๆแล้ว
1: ค่ะ
0: ที่ไม่ต้องอุทธรณ์นะ
1: ได
0: ้
1: แน่
0: ๆไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินไม่ใช่โทษทีไปลงทะเบียนที่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคเข้าเว็บไซต์ของการประปานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับลงทะเบียนตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์
1: 24ชั่วโมงเลยนะ
0: ว่าถ้าคุณใช้น้ำถ้าคุณใช้น้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือน
1: ไม่เกิน315บาท
0: ไม่เกินนะไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคุณจะได้รถส่วนลด
1: 100
0: บาท
1: รัฐสนับสนุนให
0: ้100บาทที่เหลือคุณจ่ายเองนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจ่ายแล้วไม่เกิน100บาทคุณก็ได้เต็มๆ100ต่อเดือนนะแต่คุณรวมแล้วยอดรวมเนี่ยคุณต้องใช้น้ำไม่เกิน315แต่ถ้าวันเดือนนั้นคุณใช้เป็น320คุณจ่ายเองทั้ง320ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้เพราะคุณจ่ายเกิน
1: ห้ามเกินนะต้องประหยัดน้ำกันหน่อย
0: ไม่จนแล้วนี
1: ่ใช่
0: ไหม
1: จริงๆเราก็ใช้ไม่เกินนะคะคนปกติ
0: แต่ว่ามันเดือนต่อเดือนนะไม่ได้ว่าเดือนนี้จ่าย320แล้วไม่ได้เลยนะถ้าเดือนไหนที่ไม่ถึงก็ได้สิทธิ์ไปตามเดือนส่วนไฟฟ้าก็เหมือนกันลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภาคการไฟฟ้านครหลวงเพื่อรับลดค่าจ่ายไม่เกิน100บาทต่อเดือนแต่คุณใช้ไฟเดือนนั้นต้องไม่เกิน315ถึงจะได้100แต่ตามจ่ายจริงแต่ถ้าคุณใช้ไฟเกิน315บาทคุณไม่ได้ลดเลย
1: ก็คล้ายๆกับเรื่องของน้ำ
0: ถ้าอยากได้ลดก็เดือนไหนคุณไปจ่ายไม่ถึง315ก็ได้ลด100
1: ค่ะแสดงว่าคุณพี่ที่
0: คุณลุงบุญ
1: คุณลุงบุญไม่ได้นะคะ
0: ใช่คุณลุงเราพวกเดียวกันครับลุงครับเราไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
6: ครับ
0: จ่ายเต็มนะครับลุงนะ
6: ครับ
0: เข้าใจแล้วนะเนี่ยไปดูช่องไหนมาถ้าไม่แน่ชัดมันถาม
1: มาดูที่ช่องเรา NBT รวมใจนะคะ
6: ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่ถามนะสวัสดีครับ
1: อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังว่าเอ้ยยังไงลดจริงไหม
0: ใช่จะได้ตอบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับกำลังคัดกรองคนที่จะมายื่นอุทธรณ์กันอยู่เนา
1: ะ
0: ทุกท่านครับท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจนะครับเพราะว่าให้คิดถ้าเราเคารพตัวเองเนี่ยเคารพตัวเองถามตัวเองว่าจนไหมจนเนี่ยมันจนที่ว่าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีอะไรเลยหรือเราจนอยู่ตรงนี้
1: จนที่ใจ
0: จนที่ใจถ้าจนที่ใจอุทธรณ์ไม่ผ่านนะ
1: ค่ะแต่ถ้าจนเราไม่มีเนี่ยก็คือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
0: เราต้องเคารพนะผมว่าเราต้องเคารพนะตรงนี้ความสุจริตอยู่ตรงนี้ครับเขาให้คนจนถ้าเราไม่จนเราอย่าไปใช้สิทธิ์ถ้าเราไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เนี่ยอย่าลืมมันคือเงินภาษีของคนทั้งประเทศนะครับ
1: อ
0: ีกสายต่อไปครับ
1: ค่ะคุณพี่จินตนามาแล้วนะคะเรื่องของเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรคืออยากยกที่ให้กับทางรัฐเพื่อให้มีการบำรุงรักษาแต่ติดที่หมู่บ้านไม่มีนิติแล้วก็ไม่มีการจดทะเบียนจัดสรรแค่บางซอยแล้วก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ถนอมค่ะ
0: คุ
1: ณพ
0: ี่
1: จ
0: ิน
1: ตนาสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: มาถูกที่แล้วพี่ถนอม
0: มาถ
1: ู
0: กที่เลยเพราะว่าตามเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มานานและเป็นคนที่เสนอว่าช่วยแก้ทีเธอเพราะฟังเสียงชาวบ้านอดครวญกันมาไปซื้อหมู่บ้าน
7: จริงค่ะ
0: ไปซื้อหมู่บ้านไปซื้อที่ดินจัดสรรพอเขาขายหมดเสร็จปั๊บเปิดก้นไปเลย
1: ผ้
0: าถ
1: ุ
0: งก็ไม่ใส่กางเกงก็ไม่มีเปิดใส่เลยแล้วถนนหนทางไฟก็ไม่มีถนนก็ชำรุดใครจะดูแลรับผิดชอบใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: เออแล้วพี่อยู่ที่เขตไหนหมู่ไหนตรงเนี้ย
7: เขตบางแคค่ะ
0: บางแคแคทุกคนไหม
1: แคบางคน
0: แคบางแค
7: เขตเขตเขตดีมากค่ะเขตแคมากนั่งเครื่องสูบน้ำให้หมู่บ้านสอง
0: ท
7: ุ
0: กคนนะ
7: ค่ะเขาก็คือเขตเขาแนะนำเสร็จแล้วเนี่ยด้วยว่าพอเรารู้ว่าพ.ร.บ.จัดสรรใหม่เนี่ยช่วยเราได้แต่ปรากฏว่าพอเราไปเช็คข้อมูลที่กรมที่ดินถึงได้รู้ว่าหมู่บ้านเราสิบซอยเนี่ยมีจดจัดสรรกับไม่จดจัดสรรที่สำคัญคือซอย1ถึง10นะคะก็คือซอย1ซอย2เนี่ยไม่ได้จดจัดสรรแล้วเจ้าของที่เนี่ยเสียชีวิตแล้วเสร็จซอย3 4 5 จดจัดสรรและเจ้าของที่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำยกให้กทม.ไปตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วถนนทุกเส้นทุกซอยในหมู่บ้านตั้งแต่ซอย1ถึงซอย10เนี่ยมีการจดภาระจำยอมเรียบร้อยแล้วจากการที่เช็คที่กรมที่ดินนะคะ
0: ครับ
7: แต่เสร็จสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยกรมที่ดินแนะนำว่าให้เราคุยกับเจ้าของที่เพราะเราจดจัดสรรเราไม่ได้จดจัดสรรเราจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได
0: ้
7: เสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราจะคุยกับเจ้าของที่ที่เขาเสียชีวิตได้ยังไงอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะว่าซอย1 2ที่เป็นซอยทางเข้าเนี่ยกทม.เขาก็เข้ามาทำอะไรไม่ได้กับถนน3 4 5ที่ยกให้กทม.แล้วเนี่ยก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะคะก็คือทุกวันนี้ท่อน้ำก็ท่อน้ำทิ้งในหมู่บ้านม
0: าอย่างนี้ครับพี่ครับพี่จินตนาโอเค
7: ค่ะ
0: ก็คือหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งที่จดจัดสรรถ้าจดจัดสรรก็สามารถไปตั้งนิติบุคคล
7: แล้วก็ยกให้นิติไปแล้ว
0: เออนั่นแหละ
7: ยกให้กทม.ไปแล้ว
0: แป๊บเดียวพี่ผมจะได้สรุปให้ชัดเจนนะ
7: ได้เลยอ
0: ันนี้จะได้เข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรแล้วเราไปซื้อที่ดินจัดสรรมาแปลงแล้วมาปลูกบ้านเองเนา
1: ะ
0: นะครับเราก็โอนกันมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยปั๊บแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามีนิติบุคคลนิติบุคคลก็จะรับโอนเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะครับแต่ถ้าไม่มีนิติบุคคลไอโฉนดทางหรือที่จะทำเป็นสวนเด็กเล่นมันยังเป็นชื่อคนขายอยู
1: ่
0: เพราะยังเป็นชื่อคนขายหรือจะเป็นชื่อบริษัทหรือบุคคลก็แล้วแต่พอเป็นชื่อคนขายปั๊บมันโอนให้ใครไม่ได้เธอก็ซื้อแปลงฉันก็ซื้อแปลงจะโอนให้ฉันจะโอนให้เธอมันก็ไม่ได้เพรา
7: ะ
0: มันต้องโอนกองกลางคือนิติแต่นี่พอไม่มีนิติก็โอนไม่ได้พอโอนไม่ได้มันโฉนดทางมันจึงยังเป็นชื่อของคนขายหรือบริษัทเล็บหลายครั้งที่บริษัทมันล้มละลายไปแล้วเลิกไปแล้วเรายุ่งมากเรื่องนี
1: ้ก็ไม่รับทราบเรื่องราว
0: ก็ไม่รับทราบแล้วทีนี้ปัญหาลูกบ้านก็เกิดเพราะงั้นผมเองนี่ก็เรียกร้องเรื่องนี้มานานจากการทำเรื่องชาวบ้านเนี่ยจนกระทั่งที่สุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอปรับแก้พรบจัดสรรซึ่งมันก็มาฉบับที่3และเดิมเนี่ยเป็นประกาศคณะปฏิวัติปี15นู่นน่ะ
1: ค่ะนานมาก
0: สมัยใครรู้ไหม
7: นานมาก
1: สมัย
0: ถนอมถนอมไม่ใช่ถนอมมอนเกตพลนะจอมพลถนอม
1: จอมพลถนอม
0: แล้วก็มาปี43ฉบับปัจจุบันก็คือปี2568นะครับเป็นฉบับที่3มีผลบังคับใช้เมื่อ1มีนาคม2569ที่ผ่านมาเพราะงั้นถ้าใครที่มีที่ดินครอบครองถ้าอยู่ในที่ดินจัดสรรนะครับหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรแล้วไม่มีนิติบุคคลเขาหายไปแล้วไปแล้วทำไงเนี่ยอันเนี้ยสมาชิกที่อยู่ตรงนั้นเข้าชื่อกันให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับพอได้เสร็จปั๊บก็ไปที่ติดต่อที
7: ่
0: สำนักงานที่ดินเพื่อขอจดจัดตั้งนิติบุคคลถ้าไปแล้วปั๊บเนี่ยนะครับ
7: ก็รู้เลยค่ะว่าหมู่บ้านไม่ได้จดจ
0: ัดใช่แล้วที่ดินเขาจะเป็นคนเรียกโฉนดทางมาให้เองทีนี้ของพี่เนี่ยปัญหาของพี่ก็คือว่ามันมีซอยที่ไม่มีการจัดสรรถูกไหม
7: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะงั้นจะไปจัดสรรจะใช้พรบจัดสรรมันจึงไม่เข้า
7: แต่ทำไม่ได้
0: มันทำไม่ได้ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยมีทางเดียวต้องตามหาคนขายปรากฏคนขายเสียชีวิตก็ต้องอยู่ที่ทายาท
7: นะ
0: ครับอยู่ที่ทายาท
7: พี่
0: แล้วตอนนี้มันกลายเป็นทางไอ้
7: ภาระจำยอมไปแล้ว
0: เขาจดภาระจำยอมใช่ไหม
7: ใช่เขาจดภาระจำยอมทุกซอย
0: อ๋อเขาจดภาระจำยอมไว้ให้แต่ปัญหาก็คือเราจะยกให้กทม.ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
0: มาดูแลทางภาระจำยอมตรงนี้ได้หรือไม
7: ่
0: ทีนี้เราไปคุยกับเขตและกทม.เขารับได้ไหมทางภาระจำยอมเนี่ย
7: เขาบอกก็ไปคุยกับเขตเนี่ยเขาบอกไม่ได้ก็คือคุณต้องไปคุยกับเจ้าของที่เราก็บอกว่าเจ้าของที่เขาเสียชีวิตแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องคุยกับทายาทคนไหนทายาทเขาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเราไม่รู
0: ้เป็นข้อยาก
7: เราได้แต่ต้องเราได้แต่อยากจะให้ทางรัฐช่วยหาให้หน่อยว่าคือเท่าที่สืบสอบมานะคะก็คือเจ้าของที่เนี่ยเขามีบุตรมีภรรยาแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนส่วนบุตรเนี่ยก็คือมีบุตรชายซึ่งเมื่อได้คุยกับทาง
0: ที่อาจจะอย่างนี้ครับพี่ครับพี่อาจจะไป
7: ค
0: ือจริงๆก็คือไปเช็คที่สำนักงานที่ดินได้ว่าโฉนดทางนี้เป็นชื่อของใครเช็คกับที่ดินครับพี
7: ่เช็คกับที่ดินก็คือเขาบอกชื่อมาแล้วแต่เป็นชื่อของคนตายค่ะ
0: โอ้ต้องหา
7: คน
0: ที่ย
7: าไปแล้ว
0: คืออ
7: ย่างนี้ค่ะซอย1ซอย2เนี่ยซ
0: ึ่
7: งเป็นซอยต้นซอยต้นหมู่บ้านเลยเนี่ยซึ่งเป็นทางเข้าที่จะกทม.จะเข้ามาทำอะไรก็ได้แต่ว่าปรากฏว่าซอย1กับ2เนี่ยเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะติดต่อกับทายาทเขาได้ยังไงนะคะส่วน3 4 5

0: ตรงนี้น
1: ะ
0: แล้วก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งนะแล้วก็สมมติเขาปล่อยรกร้างนะถามว่ากทม.เก็บภาษีเขาไหม
1: เก็บ
0: เก็บ
1: ก็เก็บอยู่ดี
0: แล้วไอ้ทางที่อยู่หน้าที่แปลงที่กทม.เก็บเนี่ยชำรุดเนี่ยกทม.มาซ่อมไม่ได้ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าเป็นที่ที่ยังไม่มีการมอบ
0: ตกลงมันยุติธรรมไหมนี่คือเครื่องหมายใช่ไหมล่ะถ้าคุณเก็บภาษีผมคุณต้องพัฒนาได้ทุกที่แต่ถ้าเก็บภาษีแล้วไม่พัฒนาอ้างว่ายังไม่ยกให้สาธารณะใครอะครับที่เป็นคนพูดคนนี้เขาอาจจะคนที่พูดเรื่องนี้อ้างแบบนี้วันนี้ต้องพูดใหม่ต้องให้ประชาชนตีความกฎหมายต้องตีให้ประชาชนได้ประโยชน
1: ์
0: ไม่ใช่ตีความมาทำไม่ได้หรอกแล้วชาวบ้านเขา
1: ก็เดือดร้อน
0: เดือดร้อนนะแล้วเราจะเป็นผู้ปกครองเราเป็นผู้ปกครองได้แค่สภานะนะปกครองแต่ไม่สามารถบริหารให้อยู่ใช่ไหม
1: ก็ต้องบอกว่าถ้ามีหลายๆกรณีแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะช่วยในการที่จะคอยประสานหรือว่าหารายละเอียดมาเพิ่มอ
0: ันนี้เราอยากให้ทางสภากรุงเทพมหานครสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรลองพิจารณาน
1: ะ
0: เพราะผมเข้าใจว่าผมไม่ได้โทษท้องถิ่นหรอกเนาะไม่ต้องกทมหรอกแต่ว่ากฎมันเขียนไว้อย่างนั้นใครเกิดไปพัฒนาในที่ส่วนบุคคลติดคุกเลยนะและถามว่าแล้วถ้าเขามาพัฒนาไม่ได้คนที่เดือดร้อนคือ
1: ก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะ
0: ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านผู้เสียภาษีด้วยนะและอย่าลืมว่าเรามีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะแล้วพอพัฒนาไม่ได้แล้วเขาอยู่ในสภาพแบบไหนให้เขาจะไปตามไล่เบี้ยทายาทตายกันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ย
1: มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่เขาจะไปตามสืบอะไรแบบน
0: ี้ไอ้นี่ก็โยนภาระไปให้ประชาชนอีกใช่ไหมทั้งที่ควรจะเป็นรัฐใช่ไหมเนี่ยทำอย่างกระทรวงการคลังตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านที่ไปอุทธรณ์และมีปัญหาเนี่ยบอกตอนนี้ไม่ต้องไปไหนแต่นั้นนะมาที่อำเภอเนี่ย
1: one stop service
0: 878อำเภอมาอุทธรณ์ที่นี่เดี๋ยวเขาจัดการให้นี่มันต้องอย่างนี
1: ้
0: นะครับปัญหาถึงจะได้รับการแก้ไขเนาะยังมีเวลาอยู่ไหมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปสายสุดท้าย
0: หมดแล้วนะหมดแล้วครับพอดีแล้วครับเวลาครบหมดแล้วนะคุณวัชราพรเดี๋ยวยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ให้นะพี่นะเดี๋ยวจัดการให้พรุ่งนี้ครับพี่วัชราพรนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องอย่านะครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2 สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา

0: รรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห์
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพระบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
4: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายทายธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีย์และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาทิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจากสารผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
6: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: 28กรกฎาคมวาระเลิศรวมใจเทิดถวายบังคมอุดมสมัยเฉลิมพระชนพรรษาพระภูวนัยศูนย์รวมใจไทยทั่วล่าสะดุดีน้อมเกล้านบศีละอภิวาทแทบพระบาทเอกองค์พระทรงศรีไทยทั้งผองแซ่ซ้องทั่วธานีถวายพระพรพระภูมิจักกรีวงศ์ขอปวงเทศเทวดาทั่วสากลบันดาลดลสิ่งทะหวังดังพระประสงค์ทำลงราชอเนกอนันต์และมั่นคงถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่

รวงชีพบังคมบรมบาทอภิวาทน้อมนบบทสีเฉลิมพระชนมพรรษาราชกีพระบารมีปกเก้าผองชาวไทย28กรกฎาคมมาบรรจบภูมิพระทัยยิ่งยศทศสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินไทยภูวนัยผ่องผุดดุจอมรินทร์พระทรงไว้ในราชศาสตร์กษัตริย์ทำรงรัฐสีมาอาณาสินทรงเสริมอนามัยยานเครื่องบินยนต์ละบินทั่วล่าประชาไทยทรงให้ความสำคัญการศึกษาทรงพัฒนาโรงเรียนทันสมัยพระราชทานเป็นกองทุนหนุนสืบไปสถิตไว้ยืนยงคงนิรันดร์ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเชิญเทพไทยเทวาประสบสรรถวายพระพรองค์บดินทร์ปิ่นราชันสะดุดีแซ่สองทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวาเอกปนดมีมอนผู้บังคับการกรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินพร้อมด้วยข้าราชการและทหารกองประจำการกรมทหารราบที่2กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ

0: ที่สำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงานเดอะแพลทินัมฮอลล์กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
3: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบกรณิกรในพื้นที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาณวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงวันนี้เวลา 14:00 น.นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569ณวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงวัดบางโทงตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายวิรุฒเทพรัตการวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่นางเพลินพิษน้อยคนดีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่นายปฐมพงษ์แก้วบัณฑิตประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นายกฤษภูมิสำลีนายอำเภออ่าวลึกหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสังกัดและประสบกรณิกรชาวกระบี่ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งทันทีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เดินทางถึงและเข้าประจำที่นั่งพระสงฆ์ขึ้นนั่งอาสงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยก่อนถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์

านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อค่ำวันนี้เวลา 19:29 นที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำคณะผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมร้องเพลงสดีจอมราชาพร้อมกล่าวนำถวายพระพรทรงพระเจริญ3ครั้งโดยพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ปล่อยพันกุ้งแชร์บ๊วย1ล้านตัวฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนเมื่อวันนี้เวลา 10:00 นที่บ้านปากร้าหมู่ที่5ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกัน3ครั้งกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตามโครงการจิตอาสาพัฒนา4ภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเราทำความดีด้วยหัวใจการปล่อยพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน1ล้านตัวเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดจนกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณชายหาดบ้านปากร้าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อนสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของ

0: รอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: หัดคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่คุ้นเคยกับความคิดดีคิดถูกคิดมีเหตุผลผู้มีผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเองไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดีเรื่องไม่ดีทั้งหลายความทะเยอทะยานก็ตามความอยากได้ใครดีก็ตามความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดีก็ตามจะเกิดได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุมผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนั้นน่าจะเข้าใจกันดีทั่วไปแม้เกิดกับคนอื่นแต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจแม้เกิดกับตนเองจึงเป็นเรื่องน่ากลัวมากควรต้องพยายามทำสติควบคุมความคิดของตนให้มากจะได้ไม่ตกเป็นทาสหรือตกอยู่ใต้อำนาจความคิดที่ผิดทั้งหลายแล
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรวิชาขนมอบยอดนิยมเรียนรู้การทำขนมอบยอดนิยมแบบครบวงจรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมได้จริงจำนวน30ชั่วโมงรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 16-20 คนเริ่มเรียนวันที่3-13 สิงหาคม2569มีค่าลงทะเบียน830บาทผู้สนใจเข้ารับการอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่หมายเหตุวันและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้สมัครเรียนและหากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปิดการเรียนการสอนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน1อัตราระยะเวลาจ้างไม่เกินคราวละ1ปีค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาทโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและกำหนดการรับสมัครดังนี้คุณสมบัติผู้สมัครสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน60ปีไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นโรคต้องห้ามโรคเท้าช้างโรคติดยาเสพติดให้โทษโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคติดต่อร้ายแรงไม่เคยได้รับจำโทษคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิด ทางอาญาเว้นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษไม่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไม่รับสมัครพระภิกษุสามเณรทั้งนี้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึง3สิงหาคมในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางหมายเลขโทรศัพท์075-637-146ต่อ21จบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: คุณแม่ขายุงกัดค่ะ
2: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
1: น
2: ี่นี่นี่นี่นี
1: ่ตรงนี้ด้วย
2: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
1: สนุกจังเลยค่ะแม
3: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รอควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปอปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ยี่สิบแปดกรกฎาคมมหาฤกษ์ทิวาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรบวรชัยเจ้าพระทัยสยามรัฐแห่งฉัตรทองผดุงรัฐพิพัฒน์ไทยครองใจราษฎร์ผดุงศาสตร์ผดุงใจไทยทั้งผองผดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลองชนเซ่ซองเทิดไทยในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดิ์นิรัติสัยเป็นฉัตรชัยมหัยสวรรค์อันผ่องสีเถลิงถวันทะธรรมลงวงจักรีปิ่นธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าธนิสลาสิงหกุลผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทวโรกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอัญเชิญพระไตรรัตน์คุ้มฉัตรชัยบันดาลให้เสริมสีจักรีวงศ์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายชูชีพประกอบชาติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
1: การรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

จริยาลูกพ่อนครบัญชนาธิของเรานั้นเมื่อ20ปีก่อนโน้นได้ทำศึกสงครามกับนครไผ่สาลีแต่พอมาถึงสมัยพระองค์ราชาแสงอาทิตย์แห่งนครบัญชนาธิและองค์ราชาแสงสุวรรณแห่งนครไผ่สาลีเราต่างมีความเห็นตรงกันว่าสงครามนั้นไม่ให้อะไรกับพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่นิดดูตัวอย่างรัสเซียกับยูเครนสองประเทศนี้ทำสงครามอาวุธยุทโธปกรณ์รัสเซียนั้นเหนือกว่ายูเครนเป็นร้อยเท่า

ในประเทศซูดานอันนี้ไม่มีใครมาลุกรานรบกันเองทหารต่อทหารก็ขนอาวุธมาทำลายกันเองที่ซูดานสุดท้ายไม่มีใครชนะมีแต่ผู้แพ้สงครามไม่เคยให้อะไรกับใครสร้างแต่ความเสียหายองค์ราชาแสงสุวรรณกับพ่อองค์ราชาแสงอาทิตย์เราจึงคิดเห็นตรงกันว่ายุติเลิกทำสงครามแล้วก็เขียนสัญญาขึ้นหนึ่งฉบับเรียกว่าสนธิสัญญาระหว่างเมืองในสัญญานั้นได้เขียนไว้ชัดถ้าหากนครใดนครหนึ่งมีราชโอรสนครใดนครหนึ่งมีราชธิดาเมื่อครบ20ปีแล้วจะต้องเสกสมรสเป็นทองแผ่นเดียวกันตั้งแต่ทําสัญญานั้นสงครามก็สงบประชาชนทั้งสองเมืองไปมาหาสู่เหมือนบ้านพี่เมืองน้องบัดนี้20ปีครบราชสารจากนครไปสาลีบัดนี้มาถึงนครประจันทีของเราแล้วลูกพระราชสารนั้นเขียนว่ายังไงเดี๋ยวไปกระซิบให้พ่อพระราชสารจากนครไปสาลีบอกว่าอีก7วันจากนี้ไปกว่าชายธนงศักดิ์และกว่าหญิงสาลียาจะต้องเข้าสู่พิธีราชาพิเศษสมรสตามที่สัญญานั้นเขียนไว้เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ลูกรักของพ่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนสิ่งที่พ่อคิดไว้หวังไว้ตั้งใจไว้ก็ไม่สมดังที่หวังเสด็จพ่อทรงสัตย์อย่างนี้หมายความว่ายังไงเบกก็หมายความว่าเมื่อวานนี้พ่อได้ทรงทหารไปสืบราชการลับเกี่ยวกับคว้าชายธนงศักดิ์ที่จะเข้าสู่พิธีราชาพิเศษสมรสกับลูกอีก7วันข้างหน้านี้ทหารได้กลับมากราบก้มบังคมทูลต่อพ่อว่าเจ้าชายธนงศักดิ์นั้นเป็นเจ้าชายที่มีน้ำประทัยโหดเหี้ยมอำมหิตผิดมนุษย์ผิดมนาชอบกีฬาล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจหมกมุ่นในกามอารมณ์ผู้หญิงคนไหนที่เจ้าชายธนงศักดิ์สนประทัยก็จะให้ทหารไปจับมาบรือกามแล้วไม่เคยรับผิดชอบผู้หญิงคนใดแม้แต่คนเดียวและที่ร้ายไปกว่านั้นทหารได้กราบทูลต่อพ่อว่าเจ้าชายธนงศักดิ์นั้นหาได้มีพระพักเหมือนกับองค์ราชาแสงสวรรค์หรือพระนางเจ้าจันทวดีแม้แต่นิดหรือเจ้าชายธนงศักดิ์ไปมีพระพักเหมือนใครเลยเบคะเสด็จพ่อไปมีพระพักเหมือนกับขุนคลังขุนคลังใช่ขุนคลังคือใครอะพ่อขุนคลังที่หนีออกจากนครไผ่สาลีเมื่อ20ปีที่แล้วจากเหตุการณ์สร้อยพระโสประจำองค์รัฐญาติได้หายไปจากท้องพระกรงหลวงของนครไผ่สาลีขุนคลังก็หายออกจากนครไผ่สาลีแล้วยังมีองครักษ์วินยูได้หายออกจากนครไผ่สาลีทราบข่าวว่าองครักษ์วินยูนั้นไปบวชเป็นพระอยู่ที่สำนักวัดยางลมมันเป็นเรื่องน่าแปลกเจ้าชายธนงศักดิ์แทนที่จะมีพระพักมันองราชาแสงสุวรรณหรือพระนางเจ้าจันทวดีแต่กลับไปมีพระพักเหมือนกับขุนคลังฟังพ่อลูกนะสาลียาคนเรานั้นเป็นคนหนึ่งคนมีเลือดพ่ออยู่ครึ่งหนึ่งเลือดแม่อยู่ครึ่งหนึ่งถ้าหน้าตาไม่เหมือนพ่อหน้าตาก็ต้องเหมือนแม่คุณแม่เฮียคงแก้วคุณพ่อยกคงแก้วนั้นท่านมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด5คนคนแรกชื่อว่าห้วยคงแก้วคนที่2ชื่อว่าย่องคงแก้วคนที่3ชื่อว่ากิมเฮียงคงแก้วคนที่4ชื่อว่านันทิพรคงแก้วสุดท้องน้องสุดท้ายสุรัตน์คงแก้ว5คนนี้ถ้าหน้าตาไม่เหมือนพ่อยกคงแก้วหน้าตาต้องเหมือนแม่เฮียคงแก้วจะผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่เจ้าชายธนงศักดิ์แทนที่จะมีพระพักตร์เหมือนกับองค์ราชาแสงสุวรรณหรือพระนางเจ้าจันทวดีแต่กลับไปมีพระพักตร์เหมือนกับขุนคลังพ่อไม่อยากจะคิดพ่อไม่อยากจะนึกว่าเหตุการณ์ในค่ำของคืนวันนั้นก่อนที่จะหนีออกจากนครไผ่สาลีขุนคลังอาจจะสับเปลี่ยนลูกตัวเองกับราชโอรสขององค์ราชาแสงสุวรรณก็อาจจะเป็นไปได้เพราะในขณะที่องค์ราชาแสงสุวรรณมีพระราชโอรสพระชนมายุได้5เดือนขุนคลังเองมีลูกชายอายุ5เดือนเช่นกัน
ถึงอย่างไรก็แล้วแต่จะเป็นราชรถจริงราชรถปลอมพ่อก็จะไม่ยอมให้ลูกสาวของพ่อไปอยู่อย่างทุกข์ทรมานกับผู้ชายอย่างนั้นได้ยินเสด็จพ่ออย่างนี้แล้วจะทำยังไงลูกสาริยาเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะปัญหานั้นมีให้แก้ไม่ใช่มีให้กลุ้มทุกอย่างมีทางออกพ่อรู้ว่าปัญหามีให้แก้ไม่ใช่มีให้กลุ้มแต่ปัญหานี้มันจะแก้ยังไงยังมีอีกตั้ง7วันที่เราจะคิดค้นหาวิธีการลูกขอพระราชาอนุญาตเสด็จพ่อเดินทางไปยังนครไผ่สาลีไปครับอ้าวพิธีการราชาพิเศษสมรสยังไม่ถึงกำหนดและลูกจะไปทำไมลูกจะไปดูว่าความชายตนงศักดิ์เป็นจริงอย่างที่ทหารตรัสหรือไม่และลูกจะหาวิธีการแก้ไขเองไปครับและลูกจะไปกับใครลูกจะไปกับพี่โถหลายโถนี่เหรอมันไม่เต็มบาทและจะพาไปทำไมคนไม่เต็มบาทถ้าเราว่าไม่เต็มบาทก็ต้องไปยืนหลายบานกันเลยท่านไปยืนอยู่บานใหญ่ตุนบานเดียวมาเต็มบาทต้องปนไปบานอบตดมเส้นปักดีกันไม่ก็ปล่อยปนบานผู้ใหญ่เคยจำเป็นด้วยน้องไอ้พ่นไม้มากๆๆเนี่ยสุดยอดผู้ใหญ่ไก่สมแผ่นแต่ถ้าไปยืนบ้านเดียวไม่เต็มบาทแมนดูที่มันพูดแต่นายโถเป็นตลกหลวงที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของเรานะเพคะทูลกระหม่อมใช่พระนางพูดถูกครอบครัวนายโถนั้นเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงมานานจงรักภักดีเราถึงให้หน้าที่ดูแลลูกสาวเราแต่ว่านายโถนี่มันชอบไปอยู่ตามงานศพแต่เกิดเดินทางไปกับลูกแล้วเจองานศพทิ้งให้ลูกอยู่คนเดียวอันตรายลงนะสาริยานี่นายโถเราขอถามอะไรสักนิดเถอะนะแล้วอย่าหาว่าเราละลาบละล่วงเรื่องส่วนตัวเลยหาอื่นเขามาบอกทำไมไม่ไปทำไมไปเฉพาะงานศพก็มอมคิดแล้วว่าห้ามที่เราหนังแล้วเราไม่ใจคืองานศพเราโลและจากภาพจากบ้านจากงานก็โชคชะตาเสียใจในการที่ว่าบุคคลในครอบครัวตายแต่ว่าการต้อนรับงานซับมันผิดกับร้านอาหารมันผิดกับงานแต่งงานผิดกับอย่างอ้อร้านอาหารเวลาเราไปนั่งมันคิดเม็ดทุกอย่างนั่งแกงเป่าโคนกับยังคิดงานแต่งงานมันกินข้าวได้สามคำจากบ่าวจากสาวมายืนอยู่แล้วแกโตไม่ยืนเผาตื้อกลองใช้ตังเรียได้มัดอัตรดในการกินไอเลี้ยงแบบบ้านแบนบ้านปลักพึ่งตำบลกายอำเภอตาลาจังหวัดก่อนเราไม่เพลือเคยมาได้กินเคยไปได้กินแต่เชิญไปกินโต๊ะจีนนี่มันลำคาญลำคาญยังไงอ่ะนายถั่วก็เลี้ยงโต๊ะจีนอ้อมอแหมพระเจ้าว่าได้กินของโต๊ะจีนนี่ต้องหนังกรอบเป็ดคนไม่กรอบเป็ดคนไม่ยกหมาพอนั่งครบเป็ดคนแล้วมันจุดโลตัสทันทีปังปังปังปังปังรอดนังว่าได้เอ็มแล้วแล้วทีนี้ไรไรเลยพอจุดโลตัสเท็ดนั่งครบเป็ดคนทิ้งแต่แกมันยกไม้คือตัวคั่วนั่งเป็ดคนยกไม้หยุ่มกินคนเม็ดซ้อเม็ดแม่แหล่ตัวคั่วหลังจากนั้นป้ามาตั้งไม่แล้วอะไรอะทีนี้การนุ่มจีบโลกจินตอดเต้าตอดผมมดผมนี่กับที่นี่ตึ้งกิ้วของปลากระปงนึ่งมะนาวทั้งมิ้นทั้งข้าวโลนึ่งเลยบ้างเลยพอปลากระปงนึ่งมะนาวเสร็จที่นี่ก้ามูไม่โลก้ามูว่าก้าแมวหนังเป็ดคนป้ามาอิดกินกว่านิดกว่านิดมดหลังจากนั้นกาพัดมาตั้งกินกาพัดเสร็จหอปองหนังเป็ดคนป้าตั้งไอ้ซ่องปองเปิดเล่กังในหอหยัดใจสับดนมีอยู่สามสี่น้อยกินเซ็ตเม็ดแล้วอาหารบนโต๊ะจีนมันน่าเบื่อปิดกระมานซับโดยเฉพาะงานซับคุณแม่เฮียคงแก้วโอ้มากินว่าโต๊ะตั้งไม่พอนี่ต้องยอมรับเจ้าของโต๊ะเตรียมความพร้อมรู้ว่าคนไม่ต้องแหน่ป้ามาตั้งไว้บางคนปูซาดหนังกินกันในป่ายางนั่นๆพอปล่อยซับแม่เฮียคงแก้วไม่ใช่งานซับอย่างเดียวแล้วเป็นงานอะไรอ่ะนายทูเป็นงานร่วมญาติลูกหลานที่ไม่เคยพบก็ได้พบกันงานซับคุณแม่เอี้ยกวงแก้วคนที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นท่านทำให้ทุกคนมา
นี่ก็เรียกว่าบารมีคนมีบุญ

0: ามสิบเก้าปีโอ้ยนายโถไปทุกงานงานศพบางศพก็ไม่รู้จักกับเขาไปนั่งอยู่ได้ไงถ้าเกิดไปงานศพแล้วก็ถามว่ามางานศพนี้รู้จักใครและนายโถจะบอกเขาว่ายังไงปรากฏว่าตนมาจบนี้ตนโดจักเคยอ่ะกับตนมาเราบอกไปเลยว่าเราโดจักกับคนตายกับจบ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าคนตายมดชิดหยกขึ้นมาโดจักกับเราเอาเถอะคุยกับนายโถมันคงจะเสียเวลาเมื่อลูกต้องการจะเดินทางไปยังนครไผ่สาลีพ่อก็อนุญาตแต่จะไปแบบคว้าหญิงสาริยาไม่ได้ลูกจะต้องไปเคลียร์เครื่องแต่งกายเป็นสามัญชนคนธรรมดาจะปลอดภัยกว่าลูกขอพระราชาอนุญาตเสด็จพ่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไปครับไปถลกพ่ออนุญาตกราบถวายบังคมไปกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่โอ้โหริสาริยาลูกพ่อพ่อเองยังจำไม่ได้แล้วคนอื่นจะจำได้ยังไงดีแล้วลูกไปแบบชาวดงชาวดอยอย่างนี้ไม่มีใครสงสัยเป็นห่วงแต่นายโถจากนี้ไปนายโถจะต้องเรียกลูกเราว่าน้องสาริยาห้ามเอ่ยคำว่าคว้าหญิงคำราชาศัพท์หลังจากออกราชวังทิ้งให้หมดพูดกันแบบพี่แบบน้องไม่ต้องใช้ราชาศัพท์แล้วก้าวกับม่อมไม่ทุกประการชีวิตเราอนุญาตถ้าพนัญญาชาน้องสาริยาเดินทางว่างเด็ดไม่ต้องรอ

0: รุ่มใจจริงๆว่ะเอตาจ้างไม่สบายประเจยเพื่อนมึงหีปุ๋ยเร่งร้อยกระมาระวันสักิดผมมึงรู้อยู่แล้วไม่ใช่เออว่ากว่าใจจะโดนชักนี้ไม่ใช่มันกว่าใจเมืองอื่นตันจัดจัดตันตีบตีบนี่กูไม่อยู่แล้วนะก่อนไปซะรีไปตื้อเปล่าให้กำนันยาวะกำนันพยุงชักกันแกล้งคุณลูกเคยของคนตายก็อยู่ปังกันอำเภอปะดมจังหวัดสุราษฎร์ดีว่ามาเจอให้เปิ้นจัดเล่นไม่ทราบว่ากว่าใจกลุ่มประเทศเรื่องไรก็มึงคิดด้วยเพียงเสด็จพ่อเสด็จแม่มีรับสั่งให้กูเข้าเฝ้าตั้งแต่เช้าบอกว่าอีก7วันจากนี้ไปกูจะต้องแต่งงานกับควายหญิงสาริยาแห่งนครปัญจนาทีให้ตายเถอะกูไม่เคยรู้จักควายหญิงสาริยากูไม่เคยเห็นหน้าควายหญิงสาริยาแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเกิดไปเจอหูหนวกตาบอดขาพิกลพิการกูไม่ต้องแต่งงานกับคนไม่สมประกอบหรือมึงว่าการที่พ่อแม่บังคับลูกให้ลูกแต่งงานกับผู้หญิงที่ลูกไม่เห็นหน้าค่าตามาก่อนอย่างนี้มันถูกหรือผิดไอ้เพียกถ้าเป็นสมัยก่อนมาบรือดุกเป้าไว้ได้กับลุงมู่พนันก็ไม่ว่ายุคนั้นก็เรียกว่ายุคคลุมถุงชนไอ้คำว่าคลุมถุงชนนี่หมายความว่าอย่างไรคำว่าคลุมถุงชนก็หมายความว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนมาพบกันวันแต่งงานทีเดียวเอาแล้วอยู่กันได้หรืออยู่ได้บางคู่อยู่จนวันลูกเต็มบ้านร้านเต็มเรือนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเพราะคนสมัยก่อนแต่งงานเสร็จก็จะได้ไปน้อยถ้าโดนโดนทางไม่สะดวกการสื่อสารไม่มีโทรศัพท์ไม่มีใช้รถไม่มีแค่ถ้ามีสักคันนัวบ้านกำนันบ้านกำนันรถเครื่องอะฮอนด้ารถกระบะก็มาด้าเล็กนอกนั้นไม่มีไม่รู้ที่ไปไหนก็อยู่แถวๆนี้กันนู่นเลยเวลาไปพบกันนัวไปกันหน้าร้านหน้าเมืองคนเวลามีอันเรียบนัวพบกันครั้งเดียวแล้วเดินกันเลยเดินปัญหาการหย่าร้างเลยไม่มีเขาอยู่กันได้แต่มาปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่มาเป็นผัวเป็นเมียกันต้องรู้จักกันมาก่อนต้องศึกษาแล่ใจกันก่อนบางคนแล่กันหลายปีอย่างเลิกกันละเพราะฉะนั้นสิ่งนี้กว่าชายไม่ต้องทรงประกังวลไม่ต้องทำตามสัญญาเพราะว่าวันที่เขาเขียนสัญญาควายชายยังไม่ทรงประสูติใช่กูไม่ได้เป็นคนเขียนสัญญาเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องรับผิดชอบแต่กว่าใจกว้างยาวกับมอมังไปจังมึงมีอะไรมึงพูดมาให้พูดแกมึงรีบพูดมาเลยคือนครปัญจนาทีกับนครไปท่าลีก็จำตรงครามกันมึงเอาสงครามมาพูดอีกแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสงครามกูบอกว่ากูเกิดหลังสงครามสงครามระหว่างนครไผ่สาลีกับนครปัญจนาทีเขาสงบแล้วกูถึงเกิดมาแต่กว่าใจจงกราบไม่ประจักษ์ว่าเอ๊ะจะจงกราบมันได้จังอ้อพลอยเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะก็จำสัญญากันไอ้สัญญาบ้าบอคอแตกแล้วมันคิดว่ายังไงมันถึงได้ยุ่งยากมากเรื่องขนาดนี้มันว่ายังไงไอ้สัญญานั้นสัญญาฮันก็เขียนไว้จักอักนักคนนึงนักคนได้มีราชุรสนักคนนึงนักคนได้มีราชธิดาเมื่อครบ20ปีแล้วจะต้องเข้าทูพิธีเทกตมรถเป็นต้องเป็นเดียวกันเพื่อป้องกันสงครามลบธรรมดาวบัดนี้ที่ปีป้านปนนครไปท่าที่เราก็มีพระองค์เป็นราชโอรสคือกวางใจจะดกซักพรนครปัญจนาทีได้กล่าวว่ามีกวางยิ่งรัชธิดาถือว่าท่าริยาต้นจะมีประปักที่โจมหมดงามเรือประหลักประพฤกษ์กาวกับม่อมก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นแต่ว่าที่รู้ๆอีก7วันข้างหน้านี้ถ้ากว่าใจแต่ดวงจับกับกว่ายิ่งสัญญาไม่ได้เจ๊ต้มรถตามที่เขียนไว้ที่ที่ปีที่แล้วต้องจำจะต้องจับมาแล้วพระเจ้าค่ะกูอยากจะเห็นสงครามกูอยากจะเห็นมนุษย์มันฆ่ากันกูจะไม่แต่งงานกับข้าหญิงสัญญาสงครามจะเกิดก่อนมันเกิดไม่เกี่ยวกับกู มึงว่าถูกต้องไหมเพียกถูกต้องที่สุดแล้วก็ไอ้ตำสัญญากว่านั้นกะเกี้ยนกะเด้งแต่กะแตงกะเด้งเอาไป 1,000 บาทกูให้กับมึงเป็นรางวัลมึงอัดพูดอย่างนี้บ้างที่ไอ้พูดแก้ไว้ลูกหมา
1: โอ้แ
0: ล้วนี่ก็ต้นตัวตุ่มโรคยากากันเลยวันนี้และไม่รบโลกทำไรตัวพอคนตกนักก็ไม่ได้พ้นพอคนแรงตายพ้นปิดกับยาคามึงเล่แต่ไม่มีไรเลยแกต้นมันยาคาคนตกยาคาเจ้ยคนแรงยาคาเจ้ยเอาราวอัพเอากระมวกโซนออกมาแดงมาชีดมาพ้นคนตกชามาเกี่ยวเหมือนเดิมมึงเล่แกกลางด้นก็จุดไข่เป้ายาคาไม่กี่วันออกดอกข้าวเพิ่นไม่มีไรนี่แกแกล้งแกล้งต้นทันมันยาคาควายชายตะดวงซักพระองค์แกล้งแกล้งต้นทันมันยาคาไม่ปิดแม้แต่อีกเดียวมึงเอาไปอีก 1,000 บาทโอ้โหเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่แหละแกก็แรงไว้แล้วว่าเป็นพระต้องเทศเป็นเปรตต้องก้อเป็นคนรักต้องรอเป็นคนชอบโลกต้องเลี่ยมึงกราบตูนกว่าใจกราบปะเตยจะเปียกว่าทางอากว่าใจไม่กล้าปิติติดตรงโดนตะกวายิ่งชาดียาแห่งนครปัญญาทีสงครามต้องเกิดขึ้นแล้วน้องมึงแม่นดูพี่น้องประชาชนเขาแกก็ไม่รู้เรื่องราวเลยต้องมาตายเพราะต้องกามกูบอกมึงกี่ครั้งไงพูนแก้วว่าถ้าเผื่อนนกกูนกเผื่อนสุกกูสุกแต่ถ้าเผื่อนสุกกูลาป่วยอ๋อบ้ากิ้งบ้าเพียงนี้วันนี้กูกลุ้มใจมากที่เจอพ่อเจอแม่บังคับให้กูแต่งงานกับคว้าหญิงสาดิยากูอยากจะกินเหล้าเพื่อคลายเครียดคลายกลุ้มได้สั่งให้ทหารไปตามพวกมึงสองคนมาพบกูที่นี่เวลาที่นัดไว้ก็คือ9 นาฬิกาพวกมึงสองคนจะต้องมารอกูที่นี่แต่วันนี้กูมาถึงเจอเฉพาะไอ้ปูนแก้วโอ้ขอบใจมึงนายปูนแก้วที่มึงมารอกูนานแล้วโอ้ครองเหลือเกิน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3 เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์141โทรฟรี24 ชั่วโมง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
7: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30 ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มแก้วรายงาน
1: User disconnected from your channel.

0: User left สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีหกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยของประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไอ้ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนทั้ง11สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะวันนี้ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนอง FM 107.25 MHz และAM 783กิโลเฮิรตซ์สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เป็นแม่ข่ายผลิตรายการให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมด้วยทีมงานค่ะในวันนี้เทคนิคนะคะคุณอำนาจเกียรติกสิกรคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะวันนี้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญยิ่งนะคะนั่นคือวันอาสาฬหบูชานะคะในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งถือเป็นวันหยุดราชการอีก1วันกันด้วยนะคะสำหรับเหตุการณ์สำคัญในวันอาสาฬหบูชาค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการนะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาค่ะเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากฟังปฐมเทศนาท่านโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3ด้วยการที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ค่ะวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์กันนะคะสำหรับกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาค่ะพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมหลักๆนะคะได้แก่ทำบุญตักบาตรการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสร้างบุญ

0: ได้เป็นโอกาสในการละเว้นอบายมุขและตั้งใจปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดระนองเองค่ะในเช้าวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทระปรามันเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวัดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ณวัดตะโปธารามหรือวัดบ่อน้ำร้อนนะคะที่ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองกันด้วยค่ะมีพุทธศาสนิกชนมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันนะคะในการอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลและเจ้าหน้าที่นำกล่าวถวายเทียนพรรษาและประธานพิธีถวายเทียนพรรษาถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งในแต่ละจังหวัดก็ได้มีการปฏิบัตินะคะเช่นเดียวกันนะคะในทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็สำหรับพุทธศาสนิกชนก็สามารถที่จะร่วมนะคะปฏิบัติกันได้ยังวัดใกล้บ้านท่านด้วยค่ะสำหรับในช่วงของ5แยกข่าวในวันนี้นะคะมีช่วงรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและจังหวัดระนองค่ะชวนครีเอเตอร์ทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอระนองกรีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาททีเดียวนะคะส่วนในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีนะคะช่วงนี้เราไปติดตามกันนะคะในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะ28กรกฎาคมปี2569นะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในทุกๆจังหวัดนะคะก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะรวมถึงในการร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีการน้อมนำนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรแต่ละจังหวัดนะคะเข้าร่วมพิธีเช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะในเช้าตรู่เมื่อวานนะคะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนายราชันมีน้อยได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็ได้นำพระสงฆ์นิกรชาวระนองนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะในจังหวัดระนองค่ะได้ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณฝ่ายน้ำล้นคลองหาดส้มแป้นตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์การฟื้นฟูและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะจากนั้นค่ะในช่วงบ่ายค่ะที่วัดสวนคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

0: พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะโดยกิจกรรมนะคะที่ได้ร่วมนะคะจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่ะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดวัชพืชและพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดสวนคิรีวิหารพระอารามหลวงเพื่อให้สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และประชาชนที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจณพระอารามหลวงของจังหวัดระนองกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดระนองนะคะที่พร้อมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะคะสำหรับในช่วงค่ำค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะในเริ่มพิธีนะคะในช่วงเวลา 19:19 นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็กล่าวว่าประสบกรณิกรชาวระนองทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมและประเทศชาติค่ะและมาต่อกันนะคะด้วยข่าวสารตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองก็ได้เตรียมนะคะสำหรับการประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะให้ครีเอเตอร์ทั่วประเทศค่ะได้ร่วมประชันไอเดียในการประกวดคลิปวิดีโอนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ภายใต้ทีมงานค่ะเที่ยวระนองปุ๊บสุขปั๊บเลยนะคะระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็เชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักการถ่ายภาพและการผลิตสื่อดิจิทัลร่วมส่งผลงานเข้ามาประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดปลุกพลังครีเอเตอร์ถ่ายทอดระนองในมุมที่โลกต้องเห็นเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเสน่ห์สะท้อนความงดงามและอัตลักษณ์ของระนองนะคะแหล่งท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่ๆที่สร้างแรงบันดาลใจกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางมาสัมผัสระนองนะคะมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจนะคะการประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นหรือประสบการณ์ผ่านการท่องเที่ยวในช่วงคลีนซีซั่นผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีโดยเนื้อหาการถ่ายทำภายในจังหวัดระนองค่ะแล้วก็ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะรางวัลนะคะก็เป็นมูลค่าสูงทีเดียวแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะรุ่นเยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปนะคะผู้ชนะในรุ่นประชาชนทั่วไปก็จะรับเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรนะคะนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ชนะในทุกประเภทกันด้วยรวมถึงรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอีกจำนวนมากทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครนะคะได้ทางช่องทางเพจ Facebook นะคะของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองกันได้นะคะตอนนี้ก็กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนสิงหาคมกันนะคะฝากข่าวนี้สำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งผลงานเข้าประกวดนะคะแจ้งครีเอเตอร์ทั่วประเทศที่จะร่วมประชันฝีมือประชันไอเดียกันนะคะในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระนองคลีนช็อตซีซั่นคอนเทสต์2026ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า500,000 บาททีเดียวค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะและขอนำท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะมาพบกันในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะเตือนภัยการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะนะคะเพื่อให้โอนเงินหรือมาขอให้ช่วยบริจาคต่างๆก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นะคะซึ่งในเรื่องนี้เราก็คงจะเคยเห็นนะคะท่านผู้ฟังในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องขอให้บริจาคขอให้ช่วยเหลือเพื่อที่จะให้โอนเงินหรือว่าขอให้ช่วยบริจาคต่างๆเช่นได้วางในรูปแปะชื่อนำสกุลเลขที่บัญชีหรือ QR code กันไว้นะคะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือการถูกอายัดบัญชีกันได้นี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการถูกใช้เป็นทางผ่านของเงินผิดกฎหมายนะคะของสแกมเมอร์มิจฉาชีพก็อาจจะใช้เลขที่บัญชีที่ท่านแปะไว้นั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงนะคะที่เรียกว่าวิธีการของมิจฉาชีพนะคะคือหลอกขายของให้เหยื่อแต่ให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของคุณกันได้ค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีผลกระทบนะคะว่ามิจฉาชีพจะได้สินค้าหรือบริการจากคุณไปฟรีๆในขณะที่เหยื่อที่ไม่ได้รับของไปก็อาจจะแจ้งความจับเจ้าของบัญชีซึ่งเป็นท่านนะคะก็จะทำให้บัญชีของท่านถูกอายัดและกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีช่อโกงกันด้วยและเสี่ยงต่อการถูกหลอกให้โอนเงินคืนตรงนี้กันด้วยนะคะอันตรายทีเดียวค่ะถ้าหากว่าท่านโอนคืนไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพแจ้งโดยตรงบัญชีของท่านก็จะกลายเป็นทางผ่านของการฟอกเงินทันทีนะคะการแก้เลยนะคะถ้าว่ามีการโอนเงินเข้ามาอย่าโอนคืนนะคะให้ติดต่อธนาคารเพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ดึงเงินกลับไปยังต้นทางด้วยระบบของธนาคารเท่านั้นค่ะเป็นการป้องกันนะคะตรงนี้กันนะคะในเรื่องของการโอนคืนนะคะต้องผ่านธนาคารให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงเวลา5แยกข่าวกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองนะคะขอบคุณทุกสถานีนะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนวิทยุแห่งประเทศไทยทั้ง7จังหวัดนะคะได้ติดตามรับฟังกันได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงถัดไปนะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้สวท.ชัยภูมิเป็นผู้ผลิตรายการค่ะส่วนรายการ5แยกข่าวนะคะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยทีมงานสวท.ระนองลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผลิตรายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างขวางมีป่าอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิดจากพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติด1ใน5ของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นพื้นป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ส่งมีพระราชดำริอยากให้รักษาพื้นป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่าซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530ณบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่นกวางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าภูเขียว และในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าภูเขียวอีกพร้อมกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า 1,200 กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่า7ชนิดจำนวน98ตัวที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงามและระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพญาลอกวางป่าเนื้อสายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา
1: คุณผู้ฟังครับกว่าจะเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านทั้งการเวลาความอดทนผสานจิตวิญญาณของครูช่างหัตถศิลป์ดังเช่นเรื่องราวของครูสมใจคงชัยภูมิผู้เติบโตมากับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครูสมใจคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากพระองค์ท่านถึง2รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายไปติดตามเรื่องนี้กันได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ตั้งแต่เริ่มแรกกับพ่อแม่พระเลี้ยงม่อนเนาะเลี้ยงม่อนทอทำเองนุ่งเองนะคะบ่ได้ขายที่ตะเกียกอะสมัยตะกี้บ่ได้ขายทอเองทำเองนุ่งเองถ้าเป็นสาวอยู่พุ่นกะหัดเฮ็ดตั้งหัด15ปีเพราะว่าอาเพิ่นเป็นช่างใหม่เพิ่นก็บอกพอใหญ่มาอยู่พี่ก็มีหมูมีพวกก็เฮ็ดไปธรรมดาเฮ็ดได้ขายมาอยู่เพียขายพื้นละพันบาทก่อนเฮ็ดขายไปเรื่อยๆค่ะรับจ้างมันมีน้ำเฮ็ดสู้อันสู้ยางพอปี34เพิ่นมาตั้งสวนม้อนไห่ท่านพวกเกษตรอำเภอเพิ่นก็เลยว่าจะอยากไปรับเสด็จบอเพิ่นเลยถามวางสิไปรับใส่ล่ะทงกับมังซั่นเพิ่นก็ว่าทงกับมังหนทางขึ้นยากแม่ก็ว่าอยากไปเนาะเพิ่นก็เขียนซื้อไปเบิดนั่นล่ะ40กว่าคนไปนะก่อนสิไปก็เลยบอกกับเพื่อนคนนึงว่าเอ๊ะเฮาเอาผ้าไปถวายบ่ยายเจ้ามีบอซั่นแล้วว่ามีก่อยก็มีตรงนึงก่อยก็มีตรงนึงคือกันซั่นก็เอาไปผู้ละชิ้นนะคะพอดีขึ้นผู้พานกับเมารถสองแถวเนาะโอ้ยทั้งย่านหาม้งเพิ่งไปนั่งเลี้ยงแถวบ่ป้าเพกป้ายังเพิ่นไถพกกระตึงกระตั้งนะเพราะนั่งเก็บดาก ดีๆนะค่ะจ้ะวันนี้ก็ แม่กับบ่ทันหมู่แม่กับบ่ได้นั่งแล้วทั้งหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่นมาจัดรายการจัดที่นะผู้ใดมีของถวายมานั่งทั้งหน้าเพิ่นก็ว่างสินะแม่ก็ไปบ่ได้หมู่คือเพิ่นได้นั่งทั้งหน้าแต่เพิ่นบ่ใหญ่นะ
4: ใครๆก็อยากเข้าฟัง
3: จ้าเพิ่นบ่ให้สิเฮาเฮากันแม่ก็ได้นั่งอยู่แถวที่3แถวที่3แถวที่2พอดีท่านเสด็จย่างมาเสด็จมาว่าเจ้าหน้าที่นายทหารเลยว่าถ้าแม่มาบ่ได้แม่ก็เอาของแม่มาวางทั้งหน้าเพิ่นวางสินะเพิ่นเสด็จมาเพิ่นย่างมาเพิ่นก็มาเห็นผ้าแม่วางอยู่บ่มีเจ้าของแม่นบ่
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็เลยจับคนมาเบิ่งว่านางสมใจอยู่ที่ไหนคะเพิ่นก็เลยเอิ้นวางสินะแม่ก็เลยยกมือไหว้ทำไมมานั่งข้างหน้าล่ะจะได้วางสิเพิ่นก็เลยท่านผู้หญิงเจริญจิตกับป้อน2ให้เพิ่นกับป้อน2ให้แม่นะเพิ่นแม่เพิ่นพอให้เงินให้หยังให้2ให้หยังแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าอยากจะเป็นสมาชิกของแม่ไหมถ้าอยากเป็นสมาชิกของแม่ก็เขียนชื่อมาเลยนะท่านส่งให้ท่านผู้หญิงเจริญจิตเลยเพิ่นระวังสินะ
4: ค่ะ
3: ก็เขียนซื้อ4หมู่บ้านน่ะได้ไปหลายคนเติบอยู่ดอกเป็นประมาณ100พุ่นล่ะ
4: ค่ะ
3: ไปว่าแล้วเพิ่นก็เลยตกลงโอเคให้ก็ได้ปลูกม้อนปลูกมาแต่ปีพุ่นล่ะเลี้ยงม้อนมาตลอดแต่ที่แรกเพิ่นให้ไม้มาเทียละ2โล3โลพูละโลก็มีนะได้ทำผ้าทรงให้เพิ่นน่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้เอาก็บ่ไหวเฮ็ดบ่อย
4: ค่ะ
3: เพิ่นให้พูละ10โล20โลก็ได้แต่แม่เฮ็ดบ่ไหวเนาะแม่ก็เฮ็ดมาปีละ10โลนี่ละเป็น10ปีแล้วล่ะว่า
4: ค่ะ
3: ก็ได้เงินได้ล่ะคือภูมิใจที่สุดก็คือมีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนมีเงินทุนให้ลูกให้หลานไปอีกภูมิใจที่สุดตอนเนี้ยคือได้รับจากพระพันปีหลวงมานี่รับรางวัลอยู่ที่ผู้พันน่ะ 40,000 บาท
4: ค่ะ
3: รางวัลชมเชยน่ะนี่แม่ก็ได้ใส่จักบาทให้ลูกลงทุนบัด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วไม่ลูกลงทุนมาก็บ่เคยขาดทุนอาจารย์ได้ไปฝึกให้เขาอยู่ที่บ้านเรานี่แหละอำเภอเรานี่แหละแต่ข้างในไปฝึก2เที่ยวทําก็จะทําทุกอย่างล่ะค่ะที่ถ้าผู้สิมาสืบสานเพิ่นให้เฮ็ดอะไรก็คือเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะทั้งองค์หญิงให้เฮ็ดผ้าหลายประยุกต์หลายไม้จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นทุกปีซั่นล่ะแม่ก็เฮ็ดทั้งซั่นแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะ

0: คุณผู้ฟังครับปรมาจารย์สีน้ำมันชาวชัยภูมิอย่างอาจารย์สมานคลังจตุรัสวัย72ปีได้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างท่วมท้นเต็มหัวใจผ่านภาพวาดเมื่อครั้งที่มีโอกาสถวายงานวาดภาพสีน้ำมันพระบรมศาสติสลักษณ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนีด้วยรวมไปถึงตลอดชีวิตการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพพระบรมศาสติสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายร้อยรูปซึ่งวันนี้เราจะพามาฟังมุมมองของคุณกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: สวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานหนูจำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ท่านวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอดผลงานภาพวาดผ่านปลายพุกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเรานึกเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึงจิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพนุชได้โตมากับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทำให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานคลังจตุรัสผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนุชมองว่าการสืบสานต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุชมีความตั้งใจที่จะสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายภูกันส่วนนุชขอสืบสานต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทำให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาก็หยุดประทับหน้าที่สี่แยกหนองบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ

เสด็จพระราชดำเนินจากที่ว่าการอำเภอจตุรัสถึงจังหวัดชัยภูมิเวลา 12:30 นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับณที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

0: เวลา 16:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุขสารกลางจังหวัดนายสวัสดิ์วงปฏิทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกราบบังคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิติยินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมานับว่าเป็นมหาสุภฤกษ์มิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดลบันดาลให้ปวงประชาราษฎร์มีความร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานพระราชทานพระราชกระแสดังนี
1: ้ขอให้ทุกคนตั้งใจสวดมนต์และอธิษฐานให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแก่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วย
0: วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลา 10:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมจังหวัดชัยภูมิระหว่างทางได้มีราษฎรทำซุ้มรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายนี่คือโต๊ะบูชาที่ราษฎรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา 11:30 นาทีราษฎรพากันมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเต็มชานชาลาสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลเกล้าถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงพระพลาที่ประทับทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระราชทานพรให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกัน

0: บวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีบัวใหญ่ท่ามกลางเสียง
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.101เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการผมศาสตร์ว่องการดีดำเนินรายการควบคุมการผลิตโดยนางสาวเพชรรัตน์วังละหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอธานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกนธัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้อัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ตรียางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพลับพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพลาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อารัธนาศีล
1: มักยังพันเตวิสุงสุงรหนคายาติสระเนนสหพันจักศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรหนคายาติสระเนนสหพันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรักนักกายาติสระเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิษฐามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำ

0: ด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักคีนังกัตตวาหรือปทักคีนังกโรติงแปลว่าทำปทักศิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักคีนังกัตตวาหรือว่าติขตตุงปทักคีนังกโรติกโรติแปลกันว่าทำประทักศิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขินก็คือคำว่าประทักศิณทักขินาวัตทักษินาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักศิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขีนาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
1: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมุ

คุณสัมพุทธการุณยถาภนันนิรันดรสวัขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโหปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตสันดาน

0: และก
1: เร
0: ้า
1: าก ก
0: ล
1: ั
0: ับ บ
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ั
1: ้
0: ้
1: ง
0: ง
1: น
0: น
1: ิ
0: ริ
1: พ
0: พ
1: พ
0: า
1: าน น
0: ทรง
1: ทรง
0: ย
1: ย
0: า
1: า
0: โ
1: โ
0: ล
1: ลก
0: ก
1: อุ
0: ุ
1: ด
0: ด
1: ร
0: ร
1: พ
0: พ
1: ิ
0: ิ
1: ส
0: ส
1: ด
0: ด
1: า
0: าร ร
1: อ
0: ออัน
1: ัน
0: ล
1: ล
0: ึ
1: ึ
0: ก
1: ก
0: โอ
1: โอ
0: ฬ
1: ฬ
0: า
1: าร ร
0: พิ
1: พิ
0: ส
1: ส
0: ุ
1: ุ
0: ท
1: ท
0: ธ
1: ธ
0: ิ
1: ิ
0: ์
1: ์

0: ให้
1: ให้
0: ล
1: ล
0: ่
1: วว ง
0: ง
1: ล
0: ล
1: ูู ก
0: ก
1: ป
0: ป
1: อ
0: อง
1: ง
0: ย
1: ย
0: ั
1: ัง ง
0: โล
1: โล
0: ก
1: ก
0: ออ ุ
1: ุ
0: ด
1: ด
0: ร
1: ร
0: โด
1: โด
0: ย
1: ย
0: ต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ง
1: ง
0: ข
1: ข
0: ้า
1: ้า
0: ข
1: ข
0: ออ โอ
1: โอ
0: น
1: น
0: ออ
1: ่
0: ่ออ น
1: น
0: ออุ
1: ุ
0: ต
1: ต
0: ม
1: ม
0: ง
1: ง
0: น
1: น
0: ก
1: พ
0: พั
1: ัน น
0: ธุ์
1: จ
0: จ
1: ำ
0: ำ
1: น
0: น
1: ง
0: ง
1: ด
0: ด
1: ้
0: ้
1: วว ย
0: ย
1: จ
0: จ
1: ิ
0: ิ
1: ต
0: ต
1: แ
0: แ
1: ล
0: ละ ะ
1: ก
0: กา
1: ายย
0: วว า
1: า
0: จ
1: จ
0: า
1: า
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: ส
0: อุ
1: ุ
0: ชุ
1: ป
0: ปฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ัน
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คะ
1: คว ะ
0: ะ
1: โ
0: โ
1: ต
0: ต
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: วว ก
0: ก
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง ง
1: โ
0: โ
1: ฆ
0: ฆ
1: ยาย ย
0: ะ
1: ะ
0: ป
1: ป
0: ฏ
1: ฏ
0: ิ
1: ิ
0: ป
1: ป
0: ั
1: ัน น
0: โน
1: โน
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: ว
1: โ
0: ะ
1: ต
0: โต
1: ส
0: ส
1: า
0: าววก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: ส
1: ส
0: า
1: าม
0: ม
1: ี
0: ี
1: จ
0: ติ ิ
1: ป
0: ป
1: ฏ
0: ฏ
1: ิ
0: ิ
1: ป
0: ป
1: ั
0: ัน น
1: โ
0: โ
1: น
0: น
1: ภ
0: ภ
1: ะ
0: ะ
1: คว ะ
0: ะ
1: ว
0: ว
1: ะ
0: ะ
1: โ
0: โ
1: ต
0: ต
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: วว ก
0: ก
1: ส
0: ส
1: ั
0: ัง ง
1: โ
0: โ
1: ฆ
0: ฆ
1: ย
0: ย
1: ะ
0: ะ
1: ท
0: ท
1: ิ
0: ิ
1: ท
0: ท
1: า
0: ัง ง
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ต
1: ต
0: า
1: า
0: ริ ิ
1: ภ
0: ป
1: ู
0: ุ
1: ร
0: ริ ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ย
1: ย
0: ุ
1: ุ
0: ค
1: ค
0: า
1: าน ิ
0: ิ
1: ออ ั
0: ั
1: ต
0: ต
1: ถ
0: ถ
1: ป
0: ป
1: ุ
0: ุ
1: ร
0: ริ ิส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: อุ
1: อุ
0: ค
1: ค
0: ร
1: รา า
0: เอ
1: เอ
0: ส
1: ส
0: ะ
1: ะ
0: ภ
1: ภ
0: ะ
1: ะ
0: คว ะ
1: ะ
0: วะ
1: โต
0: โต
1: ส
0: ส
1: า
0: าวว ก
1: ก
0: ส
1: ส
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ฆ
1: ฆ
0: อา
1: อา
0: หุ
1: หุ
0: เน
1: เน
0: ย
1: ย
0: โ
1: โ
0: ย
1: ย
0: ปา
1: ปา
0: หุ
1: หุ
0: เน
1: เน
0: ย
1: ย
0: โย
1: โย
0: ทัก
1: ท
0: ข
1: ั
0: ิ
1: ก
0: เน
1: ขิ
0: ย
1: เน
0: โย
1: ยโย
0: อัญ
1: อัญ
0: ช
1: ช
0: ล
1: ล
0: ี
1: ี
0: ก
1: ก
0: ร
1: ร
0: ณ
1: ณ
0: ี
1: ี
0: โย
1: โย
0: อ
1: ออ
0: น
1: น
0: ุ
1: ุ
0: ต
1: ต
0: ต
1: ต
0: ล
1: ล
0: ั
1: ัง ง
0: บ
1: บ
0: ุ
1: ุ
0: ญ
1: ญ
0: ย
1: ย
0: ั
1: ัก
0: เข
1: เข
0: ต
1: ต
0: ั
1: ัง ง
0: โ
1: โ
0: ล
1: ล
0: ก
1: ก
0: ั
1: ั
0: ส
1: ส
0: ส
1: ส
0: า
1: า
0: ติ
1: ติ
0: สงใดสาวกศาสดาร ร
1: ั
0: ับ ปฏ
1: ป
0: ิบ
1: ฏ
0: ั
1: ิ
0: ต
1: บ
0: ิ
1: ัติ
0: ม
1: ม
0: า
1: า
0: แด
1: แด
0: ่
1: ่
0: อ
1: อง ง
0: ค
1: ค
0: ์
1: ์
0: ส
1: ส
0: ม
1: ม
0: เด
1: เด
0: ็
1: ็
0: จ
1: จพ
0: พ
1: ร
0: ระ ะ
1: คว
0: า
1: ว
0: ว
1: ั
0: ัง
1: น
0: เห
1: เห
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: แ
1: แ
0: จ
1: จ
0: ้
1: ้
0: ง
1: ง
0: จ
1: จ
0: ั
1: า
0: ต
1: ต
0: ุ
1: ุ
0: ส
1: ส
0: ั
1: ั
0: ต
1: ต
0: ว์
1: ว์
0: เ
1: ส
0: ส
1: ิ
0: ร็
1: บ
0: จ
1: บ
0: บ
1: า
0: ั
1: ล
0: ง
1: ร
0: ร
1: ู
0: ู
1: ้
0: ้
1: ทท า
0: าง งอั
1: อ
0: น
1: ั
0: อัน
1: น
0: ระ
1: ร
0: ง
1: ะ
0: ับ
1: งับ
0: และ
1: และ
0: ด
1: ด
0: ั
1: ับ บ
0: ทท ุ
1: ุ
0: ก
1: ก
0: ภ
1: ภ
0: ัั ย
1: ย
0: โด
1: โด
0: ย
1: ย
0: เ
1: เ
0: ส
1: ส
0: ด็
1: ด็
0: จ
1: จ
0: พร
1: พ
0: ะ
1: ระ
0: ผ
1: ผ
0: ู
1: ู
0: ้
1: ้
0: ต
1: ต
0: ร
1: ร
0: ัั ส
1: ส
0: ไต
1: ไต
0: ร
1: ร
0: ัส
1: ัส
0: ไตร
1: ไตร
0: ัส
1: ัส
0: ไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไตรัสไ

ปาหุงสหัสสัมมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธัสสะดาตรัสรู้อนุตตร

为车为车嗯扛起起里面卡拉巴汤卡加伊姆卡和姆汉

พระพหุนพยุหมารามเรืองมรายสูรด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งยอมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโสยะถา

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสฐอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ17นาฬิกากับอีก51นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่สองครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐาน านเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยและก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชบัญญัติที่จะสืบสารและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เรามาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีทุกวันครับเราเจอกันที่นี่นะครับนั่งคุยกับคุณผู้ฟังว่ามีเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆวันครับก็จะมาคุยกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในชั่วโมงนี้ครับหลายๆท่านเลยก็เข้ามาทักทายกันแล้วด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดตามในห้วงเวลานี้นะครับหรือว่าผ่านทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันทักทายกันอีกครั้งนึงนะครับช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอนสกันแก้วประจันครับรับหน้าที่ดูแลข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทักทายมาหรือว่าส่งข้อความมานะครับวันนี้มีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศครับของการจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนพรรษานะครับทุกพื้นที่ก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นพาคุณฟังไปที่สมุทรสาครกันสักนิดนึงนะครับเห็นบรรยากาศของชาวไทยมอญพม่าร่วมงานทำบุญแห่เทียนพรรษาครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็กิจกรรมครับแห่เทียนพรรษานะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับวัดเทพนรรัตน์ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครต้องบอกบรรยากาศครับคึกคักมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมครับเมื่อคนไทยและก็คนมอญครับรวมถึงคนพม่าด้วยนะครับร่วมใจกันแต่งกายชุดไทยนะฮะแล้วก็ชุดประจำถิ่นหลั่งไหลเข้ามาครับเพื่อที่จะมาร่วมงานแห่เทียนพรรษา สะท้อนถึงพลังศรัทธาอันเหนียวแน่นในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับโดยต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้ครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งชาวไทยนะครับชาวมอญแล้วก็ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานข้ามอยู่ที่ประเทศไทยด้วยสาเหตุครับที่วัดเทพนรรัตน์นี่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีชาวมอญนะครับอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีความขัดแย้งเลยทุกคนรักใคร่กันคุณผู้ฟังแล้วก็มีความสนิทสนมกันน่ารักมากๆนะครับโดยเขาบอกว่าใช้ศาสนานี่แหละเป็นสื่อกลางนะครับเรื่องของความรักความสมัครสมานและก็สามัคคีกันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนี่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับเขาบอกคนพม่าที่นี่ก็ชื่นชอบนะเรื่องการทำบุญด้วยแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมีการซื้อของแล้วก็ร้านค้าต่างๆนี่โอ้โหขายของดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเทศกาลทั้งเข้าพรรษาแล้วก็การทำบุญในช่วงเทศกาลวันพระใหญ่นะครับไปดูภาพได้นะครับในเพจของNBT Connect ครับบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับบอลก็นำภาพบรรยากาศของทั้งชาวไทยชาวมอญแล้วก็ชาวพม่าร่วมงานทำบุญครับแห่เทียนพรรษาวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยหลายๆคนบอกว่าวันหยุดยาว2วันคุณบอลวันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาด้วยก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปร่วมทำบุญกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงครับบอกให้ได้ติดตามกันจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขครับชมรมออร์โธปิดิกส์ส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์นะครับและก็โรงพยาบาลทั่วประเทศครับได้มีการจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสครับให้ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศร่วมผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐครับพร้อมทั้งช่วยลดเรื่องของระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสะท้อนถึงพลังนะครับของความร่วมไม้ร่วมมือกันครับของบุคลากรทางการแพทย์ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยในการนี้ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยก็จะมีการกำหนดครับวันแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้นะครับเวลา 8:30 น.ณห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่นำมาบอกกล่าวกันเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยโดยวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ครับอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัตถุประสงค์สำคัญครับก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นการลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เป็นการส่งเสริมครับการมีส่วนร่วมของแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาทั่วประเทศสร้างความร่วมมือกันครับระหว่างราชวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปิดิกส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์และก็โรงพยาบาลต่างรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับของวิชาชีพแพทย์นะฮะในการร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยผลครับจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นนะครับลดระยะเวลาการรอคอยด้วยแล้วก็เกิดความร่วมมือกันครับระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเพื่อสังคมแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับแก่ระบบสาธารณสุขและวิชาชีพแพทย์ไทยรวมถึงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นำ มาบอกกล่าวกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังก็จะได้ทั้งสาระแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้แนะนำกันได้เลยทักทายมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงการประสานงานต่างๆกันนะครับเมื่อกี้นี้มีถามมาว่าคุณบอลช่วงบ่ายสามคุณบอลมาจัดหรอบอกใช่นะครับบ่ายสามโมงวันนี้ก็มาเป็นแบบเฉพาะกิจเจอกันหนึ่งรอบนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาสาฬหบูชาครับมาให้คุณผู้ฟังได้บอกกล่าวกันแหละว่าใครไปทำบุญกันบ้างนะครับทำบุญที่ไหนแล้วก็บรรยากาศของการไปทำบุญวันนี้เป็นอย่างไรในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวก็มีคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงบ่ายสามก็มาเล่าว่าโอ้ยวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยพาคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัวพาสมาชิกไปทำบุญกันมาไปเข้าวัดแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันมาก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณมากๆที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียกว่าร่วมอนุโมทนาบุญนะฮะแล้วก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆกันด้วยนะครับมีข้อความหน่อยมาดูข้อความกันหน่อยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวใครเข้ามาแล้วนะครับจากสวท.ที่ 102.75 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บอกติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยมีหลายคนครับเข้ามาในเพจ Facebook ก็อย่าลืมนะฮะกดถูกใจด้วยใครแชร์แล้วคุณน้ำหวานสวัสดียามเย็นด้วยนะครับใครแชร์แล้วขอบพระคุณมากคุณเก่งด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยตั้งแต่บ่าย 3:00 นนะครับจนถึง 1:00 นนะฮะก็เป็นเวลาในการคุยข่าวกันเป็นเวลาในการทักทายกันแล้วก็เป็นเวลาในการที่จะนำเรื่องสำคัญสำคัญมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทั้งสาระได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งข้อมูลนะครับที่จะได้ไปส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วล่าสุดครับพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐกันสักนิดนึงท่านสั่งการด่วนครับกปภ.เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องปัญหาน้ำประปาได้ดูข่าวไหมครับพื้นที่เกาะสมุยหลายๆคนบอกว่ามีความเดือดร้อนกันเรื่องนี้ครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ครับเปิดเผยหลังได้รับรายงานนะครับสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านทราบแล้วสั่งการด่วนครับให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังแล้วก็บูรณาการความช่วยเหลือทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เกาะสมุยนะครับเรื่องของการที่น้ำประปาในพื้นที่นะครับมีปัญหาในเรื่องนี้ทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากรายงานของกปภ.ครับพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลครับให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยเนี่ยมีไม่พอดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่พอปุ๊บเนี่ยนะครับกำลังการผลิตน้ำประปาก็ลดลงนะครับประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตปกตินะครับส่งผลกระทบครับต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงนะครับก็ได้รับผลกระทบจึงจำเป็นครับต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนแล้วก็จ่ายเวลาการจ่ายน้ำเพื่อให้กระจายน้ำไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากนี้ครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานต่อไปยังกรมฝนหลวงครับเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการในการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็พื้นที่รับน้ำโดยรอบด้วยหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะครับโดยได้มีการติดตามสภาพอากาศการ ประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อดำเนินการในการทำฝนเทียมนะครับทันทีเมื่อเงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมอันจะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาครับให้กับพี่น้องได้ใช้กันในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมกันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กปภ.ครับต้องรายงานสถานการณ์แล้วก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหารายวันแล้วก็เตรียมมาตรการในการรองรับนะฮะหากสถานการณ์ยืดเยื้อรวมทั้งต้องสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญจากเพจของ NBT นะครับนำมาเรื่องสำคัญของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านติดตามกรณีของน้ำประปาครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่า

0: ดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่างสำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จับประเด็น VIP
6: กลับมาแล้วครับ18นาฬิกา22นาทีครับแน่นอนจับประเด็น VIP ในทุกๆวันแบบนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับในประเด็นสำคัญสำคัญในรอบวันแน่นอนครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาครับแล้วก็แน่นอนในวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาด้วยหลายๆคนครับเท่าที่ได้มีการพูดคุยหลายๆคนบอกว่าจะใช้ ช่วงเวลานี้แหละนะครับในการเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาคำนี้เราได้ยินมาโดยตลอดคุณผู้ฟังครับแต่บางคนบอกว่าเอ๊แล้วเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรวันนี้

0: บอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับมาร่วมกันในการทำให้วันสำคัญตรงนี้ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มงดเหล้าเข้าพรรษาไปด้วยกันวันนี้มีท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับจะมาพูดคุยแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยคืองดเหล้าเข้าพรรษา2569ภายใต้แนวคิดครับนั่นก็คือเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นประโยชน์ครับกับคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้คุณธีระวัชรปราณีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมธีระครับ
0: ครับยินดีต้อนรับครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับวันอาสาฬหบูชาและในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยงดเหล้าเข้าพรรษาเรารู้จักกันมาโดยตลอดเลยกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นครับอยากให้ท่านเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเบื้องต้นก่อนเลยครับ
1: ครับปีนี้เป็นปีที่24นะครับที่เราลงมาตั้งแต่ผมวันละ46นะครับโดยการสนับสนุนจากทางสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเพราะว่าภารกิจสำคัญของสสส.คือทำยังไงให้สังคมไทยของเราได้มีการลดละเลิกนะครับเพราะเหล้าและบุหรี่นะเพราะว่าโจทย์ที่ทางกฎหมายของสสส.นี่นะครับคือนำเอาภาษีของเหล้าและบุหรี่เนี่ยนะครับมาแก้ปัญหานะครับเรียกว่าหนามยอกกับหนามบ่งนะครับทีนี้การใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงที่เราใช้ต้นทุนทางสังคมนะครับต้นทุนทางศาสนาเนี่ยมาดำเนินการนะครับตอนแรกเนี่ยเราพบว่ามีคนประมาณสัก 4-5 ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก8ล้านคนปีนี้เราก็ทำต่อเนื่องเนี่ยโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเก็บแต้มสุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วเราก็พิจารณามาจากการที่คนที่อยากจะลดละเลิกเนี่ยนะครับก็จะต้องเผชิญหน้ากับโจทย์สำคัญก็คือว่าเขาอาจจะต้องหาทางหลบนะครับหรือว่าปฏิเสธนะครับสำหรับการที่ต้องเข้าสังคมนะครับประมาณ40%นะครับที่พบว่าไม่สามารถที่จะงดเหล้าได้ยิ่งตั้งใจอยากจะงดแต่ว่าที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องเข้าสังคมนะครับปฏิเสธเราคิดว่าที่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาลองใช้แนวคิดเรื่องเก็บแต้มเพราะว่าตอนนี้การเซ็นเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเรื่องของการวิ่งแล้วเอาจำนวนกิโลไปแลกเป็นแว่นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะครับเราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบต้องได้ของก็ได้นะแต่ว่าเอาสิ่งที่เราเลิกได้แต่ละวันนะครับวันนึงก็ได้1แต้มเนี่ยนะครับ90วัน3เดือนเนี่ยก็ได้90แต้มเนี่ยแต่ละแต้มที่ได้เนี่ยนะครับก็จะได้สิ่งต่างๆที่ดีนะครับอันนี้คือถ้าจะบอกว่าอะไรดีบ้างเนี่ยผมว่ามันดีนะครับดีแรกก็คือสุขภาพตัวเองก่อนนะครับดีที่2คือเงินในกระเป๋าแน่นอนนะครับเราไม่ต้องจ่ายนะครับปีที่3ก็เรื่องของครอบครัวนะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่ดีมาแน่นอนนะฮะดีที่4เนี่ยเอาชุมชนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลายพื้นที่เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกกับผมโดยตรงนะฮะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันทุกอย่างมันเงียบลงนะฮะแล้วก็ปัญหาก็ลดลงไปเยอะอย่างเป็นต้นนะครับนี้ก็ให้เลย54ดีนะครับถ้าใช้แค่3เดือนนี่ครับ
0: ครับอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะฮะสำหรับกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยต้องบอกว่าก็หลายๆคนก็หันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงประเด็นนึงน่าสนใจมากขออนุญาตถามมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกๆท่านเลยบอกว่าอยากทำมากอยากเหลือเกินงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ที่มันติดขัดอยู่อุปสรรคนึงก็คือต้องเข้าสังคมตรงนี้เนี่ยฮะอยากให้ขยายความนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากงดเหล้ามากงดเหล้ามากแต่พอไปเข้าสังคมแล้วมันก็ทำไม่ได้ตรงนี้ครับท่านครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะครับโดยศูนย์วิจัยมหาสุราว่าในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยเหตุที่ไม่สามารถที่จะตั้งใจงดเราจะถามอยู่2อย่างนะครับคืองด3เดือนได้ไหมนะหรือว่าลดหรือว่าไม่จำนวนวันของการดื่มนะครับน้อยลงนะครับเช่นอย่างดื่มทุกอาทิตย์เนี่ยจะลดลงเนี่ยทำได้ไหมนะครับ
0: ก็ตอบว่าไงครับ
1: ครั้งคราวเนี่ยทำได้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่า ประมาณ8ล้านคนนะครับหรือประมาณ30%นะครับที่สามารถที่จะงดได้ตลอดพรรษานะคร
0: ับ
1: อีกประมาณสัก 15-20% นะครับก็เฉลี่ยดูประมาณนี้นะครับก็คือว่างดได้บางช่วงนะครับสาเหตุที่ทำไม่ได้ก
0: ็
1: น
0: ี่
1: แหละครับก็คือการ
0: เข้าสังคม
1: การเข้าสังคมฮะแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างงานเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะมีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ก็ต้องเผชิญหน้าที่หนึ่งแล้วนะครับ
0: อัน
1: ที่สองเนี่ยมันจะมีงานประจำบ้านนะครับงานในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่ง
0: จ
1: ะม
0: ี
1: ร
0: อบปี
1: ใช่ครับ
0: วันแต่งอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจได
1: ้งานศพอย่างเงี้ยนะครับบางที่บาง
0: แห่ง
1: ก็จะมีเล่าอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงพฤติกรรมในชุมชนของเราจะที่เราแบ่งสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นในเมืองกับในชนบทนะครับถ้าในเมืองเนี่ยก็จะอย่างเช่นให้คนที่เลิกงานนะครับเรื่องงานในโรงงานร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับหรือคนที่ทำงานในเมืองเนี่ยอันนี้เขาตกเย็นมาเนี่ยก็ต้องถูกเพื่อนชวนละ
0: สักหน่อยนึงสักหน่อยนึง
1: ไปสังสรรค์กันไปอะไรต่างๆ
0: สักหน่อยนึง
1: นะครับนี่คนชนบทก็จะเป็นอย่างที่ว่านะครับก็จะมีงานพิเศษต่างๆนะครับก็ทำให้เวลาไปอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยก็จะถูกการเรียกเอาสักหน่อยนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กินถ้าเราไม่กินก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาทำไมเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เขาจะกลัวเสียเพื่
0: อ
1: นอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยปฏิเสธในยามเสร็จนี่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหตุผลที่ดีนะฮะว่าถ้าเราจะใช้โอกาสนี้ปฏิเสธนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่สามารถที่จะลดละเลิกได้อย่างล่าสุดผมมีสัมมนากันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนี่บอกว่าเนี่ยเขาลดมา 2-3 ครั้งแล้วนะแต่ไม่ตลอดพรรษาสักทีนะครับรอบนี้เนี่ยขอตั้งใจเลยนะครับครบพรรษาแน่นอนนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้เสียงต่างๆที่จะว่าเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาปฏิเสธได้แน่น
0: อ
1: นนะครับอันนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจเป็นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมั่นใจว่าเขาสามารถปฏิเสธได้คร
0: ับ นี่นะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจหลายๆคนที่จะเริ่มนะครับในพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วด้วยก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงแคมเปญปีนี้บอกเก็บแต้มสุขภาพดี90วันด้วยรายละเอียดคร่าวๆครับของการเก็บแต้มสุขภาพดี90วันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: ครับเราระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาประมาณ90วันคร
0: ับ3เดือน
1: เรามีช่องทางที่จะร่วมกิจกรรมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับชื่อว่า No แล้วก็ L นะตัว L เนี่ยนะครับเฉยๆแล้วก็แลนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับเราจะมีกิจกรรมเชิญชวนให้ทำตั้งเป้านะฮะว่าในเข้าพรรษาเนี่ยเราอยากจะมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นไหมนะครับอยากมีหุ่นดีขึ้นนะฮะอยากจะมีผิวที่ดีขึ้นนะอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเนี่ยเขาตั้งเป้าได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทุกๆวันทุกๆกิจกรรมที่เราให้อย่างล่าสุดนี้เราก็ให้บอกว่าถ้าใครสามารถไปบริจาคเลือดได
0: ้
1: นะครับออกจะได้แต้มไปเลยนะครับร้อยแต้มนี้เป็นต้นนะครับผมก็มีคนไปนะครับไปบริจาคเลือดแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียกว่าทำความดีตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาเลยนะครับวันนี้วันอาสาฬหะเนี่ยวันนี้เข้าพรรษานี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าทุกๆวันที่เราไม่เอาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับสารเคมีเนี่ยนะครับเข้าไปร่างกายเนี่ยสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าการเก็บแต้มเนี่ยแล้วก็มีเกมให้เล่นนะครับมีกิจกรรมเข้าไปร่วมในออนไลน์เนี่ยก็เหมือนกับได้โชคต่อเพิ่มมาอีกนะครับเราก็จะถ้าเก็บแต้มได้เป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทางสสส.นะครับโดยตรงก็มีPersona Health นะฮะที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมเล่นกิจกรรมเก็บแต้มได้เก็บแต้มก็เหมือนกับทำให้เราทุกวันนะครับเป็นความดีที่เราทำง่ายๆนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องจับเอามือจับแล้วก็ชกแก้วดื่มนี่นะครับก็ได้สิ่งดีๆกลับขึ้นมาแล้วนี่คือแนวคิดที่เราทำในปีนี้แล้วก็อย่างที่ว่านะครับเราก็มีช่องทางที่จะเข้าไปเล่นเกมแล้วก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้นะครับได้ของที่ลึกจากโครงการของเราด้วยนะครับอันนี้ก็มี คนที่เข้าร่วมมาก็หลายพันคนแล้วนะครับที่ทั่วประเทศนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราครับ
0: ครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยตอนนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าอ่ะงั้นทำได้แน่นอนงดเหล้าเข้าพรรษา90วัน3เดือนแต่พอออกพรรษาปั๊บท่านกลับมาดื่มใหม่ก็จะมีกลุ่มนี้อีกเช่นเดียวกัน3เดือนทำได้แต่พอเข้าสู่ต่อไปก็เดี๋ยวจะมีจังลอยกระทงใช่ไหมฮะในช่วงปลายปีแล้วก็เดี๋ยวคริสต์มาสอีกแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่อีกหลายคนก็เลยกังวลใจว่าเนี่ยเราอยากจะให้ตรงนี้มันอยู่ยาวๆประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองอย่างไรถ้าเกิดว่าเรางดได้ยาวๆเลยครับท่านตรงนี้
1: ครับคือก็จะมีหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำแค่ชั่วคราวนะ90วัน
0: อยากทำยาวๆ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราทำมาประมาณ20กว่าปีแต่ว่าทางฝั่งยุโรปอย่างอังกฤษนะครับหรือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งเริ่มมาทำประมาณ10ปีที่ผ่านมาคือการรณรงค์งดดื่มชั่วคราวนะครับก็เขาก็จะเดือนมกราทั้งเดือนอย่างครับ1เดือนหรือว่าทางออสเตรเลียก็เดือนกรกฎาคมนะครับทั้งเดือนแต่ของเราที่3เดือนเลยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าการงดชั่วคราวเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับอย่างที่หลายๆคนที่เจอนะครับว่าบางทีก็เนี่ยเวลาเข้าสังคมหรือการที่จะต้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะต้องใช้ไอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมเนี่ยแต่พอทุกปีมันวนกลับมาแล้วมันตั้งใจลดละเลิกได้นะครับแล้วมันก็ชนะไปเรื่อยๆเนี่ยมันผลดีมันเกิดขึ้นชัดเจนนะครับตื่นเช้ามานี่ไม่ปวดหัวแน่นอน
0: อันดับแรก
1: มันสดชื่นเลยมันสดชื่นเลยมันเห็นชัดเลยนะครับทุกทีตื่นขึ้นมาไม่อยาก
0: มันจะมึนไปหมดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไหมครับแต่พอช่วงเข้าพรรษาว่ามันสดชื่นมันเปลี่ยนไปนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นลดลงนะครับการนอนก็ดีขึ้นนะคร
0: ับ หลับลึกขึ้นอ
1: ย่างนี้ที่เห็นภาพใช่ฮะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเพราะแอลกอฮอล์จริงๆแล้วอาจจะบอกว่ากิน
0: ช่วยให้หลับง่ายใช่ไหมครับมีความเชื่ออย่างนั้น
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วคือก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันไปกดสติเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้หลับลึกนะอย่างเมื่อกี้ที่คุณบอลว่านะครับ แต่ว่ามันจะหลับตื้นๆเนี่ยนะหลับตื้นนี่ทำสุดท้ายเราก็จะอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็แล้วแอลกอฮอล์เองร่างกายก็ทำงานหนัก
0: ครับ
1: ที่จะต้องกำจัดไอสารเคมีนี้ออกไปนะครับเพราะเราไอที่บอกว่ากินแล้วมีคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยเป็นตัวแค่ตัวกระพี้ซึ่งเราก็กินข้าวกินอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่แอลกอฮอล์ตรงนี้แหละนะที่มันจะทำให้ร่างกายเราทำงานแบบก็เป็นผลที่เกิดขึ้นชัดเจนหลายๆคนก็ใช้ช่วงเข้าพรรษานี้เปลี่ยนแปลงนะครับคือเราก็มีในการสำรวจประมาณสัก 5-6%
0: ครับ
1: นะครับที่คนที่งดเหล้าตลอดพรรษาแล้วก็อยากจะงดต่อเนื่องนะครับต่อไปอีกนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นดีนะครับในขณะที่ในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับจากธุรกิจนะครับที่อยากจะลดละอยากจะลดราคาอะไรต่างๆนะกระตุ้นให้เกิดเรียกว่าให้มีการดื่มมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมทางอะไรครับทางการตลาดมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยกระตุ้นการดื่มลดราคาอะไรต่างๆก็เรียกว่าเขาเองก็รู้ว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยยอดขายก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะไม่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียกร้องนะครับให้ธุรกิจเนี่ยนะครับทำรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับให้ทำการตลาดให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าจากนี้นะครับเราก็จะเรียกและถ้าเกิดคนงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี่นะครับเราจะเรียกคนหัวใจหินนะครับถ้าตลอด3เดือนแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วเราก็จะมีมอบเชิดชูให้กำลังใจนะครับพองดต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ยังไม่เกิน3ปีเนี่ยในระหว่างนี้นะครับ1-3ปีเนี่ยเราเรียกว่าคนหัวใจเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิน3ปีอะไรเนี่ยนะครับเรียกว่ามั่นใจแล้วเป็นคนหัวใจเพชร
0: นี่เยี่ยม
1: อ
0: ัน
1: นี้เราก็จะมีคนขายที่เราทำงานอยู่ก็จะมีการมอบรางวัลกันแล้วก็เป็นชมรมคนหัวใจเพชรไปนักเป็นนักรณรงค์ช่วยกันทำงานต่อตลอดทั้งปีนะครับงานกฐินงานแล้วก็ทงก็ไปชวนคนลดละเลิกต่อเนื่องครับ
0: ครับจากสถิติที่ผ่านมาครับเห็นบอกว่าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยสามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงใช่ไหมครับเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเราพบว่านะครับในช่วงเข้าพรรษาเอาตัวเลขที่มันเห็นผลไม่ใช่เริ่มจากตัวเงินในกระเป๋าก็แล้วกันนะครับประมาณ 2,000 บาทต่อคนนะครับที่ประหยัดได้ในช่วง3เดือนนะครับ คือรวมๆแล้วเนี่ย 7-8 ล้านคนที่ตอบกลับเข้ามาว่าเขาประหยัดเงินได้เนี่ยเราเฉลี่ย 2,000 คนก็ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทนะครับ
0: โอ
1: ้3เดือนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในกระเป๋าของทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกก็คือสุดท้ายเนี่ยครอบครัวก็จะเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่มันทำลายสุขภาพนะครับนี่ประเด็นที่เราอยากจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือคนจำนวนประมาณ8ล้านคนเนี่ยนะครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราพูดถึงนะครับก็คือสุขภาพทางกายและใจนะครับตอนนี้เนี่ยของเราเครียดกันมากนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านเศรษฐกิจจำนวนมากทีเดียวนะครับเราก็คิดว่าตัวกุลรอดขบันสาเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยคนประมาณ8ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยดีขึ้นแต่เรามีคนดื่มประมาณทั้ง20ล้านคนนะครับก็เกือบ1เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะที่ใช้โอกาสนี้ลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษาดังนั้นผมคิดว่าแล้ว ที่สำคัญอันหนึ่งครับสถิติอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ลดลง
0: ด้วย
1: นะครับประมาณ 10-20% นะฮะที่ทางสายของอุบัติเหตุเขาก็แจ้งมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
0: ครับคุณธีระครับอีกหนึ่งเรื่องครับเห็นบอกว่าตัวเลขของกลุ่มนักดื่มในปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้ครับทางสสส.เองเนี่ยมีแนวทางในเรื่องของการรณรงค์การดูแลลดกลุ่มนักดื่มรุ่นเยาว์อย่างไรบ้างครับในส่วนของทางสสส.ครับ
1: ครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเด็กอายุ15-19ปีนะครับแล้วก็20-25ปีนะครับคือกลุ่มที่มีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีมาสุริคุณบอกว่าคือ 20-25 ปี
0: ครับ
1: กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีสถิติประมาณ 30% 35% เลยนะครับ
0: สูงเหมือนกันนะฮะ
1: จริงจริงกฎหมายเราเนี่ยก็คือห้ามจำหน่ายให้กับ
0: เด็กเยาวชน
1: อายุต่ำกว่า20ปีนะครับทีนี้ต้องพอ21 22 23 24 25ปั๊บเนี่ยมันขึ้นกระโดดขึ้นมาเลยนี่ประเด็นก็คือ15-19ปีนะครับอายุช่วงนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10%นะครับเรายังสามารถทำได้ดีอยู่นะส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าคนรุ่นใหม่ก็มีอายุ 15-19 ปีเนี่ยก็เรียกว่าการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แรงต่างนี่เรายังป้องกันได้ดีแต่พอเป็นอายุ20ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าดื่มแล้วก็จะดื่มหนักด้วยนะครับก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับตามมาด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับเราจะเห็นว่ามีเด็กอายุประมาณนี้ฮะ20-25ปีเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละก็หลายเปอร์เซ็นต์นะประมาณเกือบ10-15%นะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่น้องๆเองอาจจะบาดเจ็บและเสียชีวิตอะไรต่างๆก่อนวัยอันควรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลสำคัญเพราะว่าแล้วที่สำคัญก็คือผู้หญิงก็ดื่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณสัก7-8% ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 15-16% นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยก็พุ่งเป้านะครับมาทำกิจกรรมแล้วก็ลงมาที่เด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเข้าพรรษาเนี่ยอายุประมาณ30-40-50ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเข้าร่วมโครงการนะครับเราก็พยายามที่แก้โจทย์ว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าใช้คำว่าเข้าพรรษากับเด็กเยาวชนก็อาจจะแปลกแยกนิดนึงเราก็จะใช้คำว่าเป็น healthy season นะครับจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษานะครับทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ในกลุ่มมหาลัยกลุ่มอะไรต่างๆเราก็พยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับตามที่มีข้อกังวลเรื่องสถิติที่ดื่มที่สูงนะครับ
0: ครับในส่วนของท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าคุณธีระมองตรงนี้ครับอยากให้ย้ำนิดนึงเรื่องของพิษภัยเรื่องของโทษเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นครับจากแอลกอฮอล์ตรงนี้ว่ามันจะเกิดโรคอะไรบ้างและมันจะผลกระทบส่งต่อความรุนแรงอะไรต่อไปในอนาคตบ้างครับ
1: ครับครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราโดยทั่วไปก็จะรู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีอันตรายอย่างไรนะครับดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติยังไงนะครับแต่ว่าจะมีอยู่เนื่องจากว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดนะครับมูลค่ามันประมาณ300,000 ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับมีธุรกิจขนาดใหญ่มากเลยในที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะพยายามบอกว่าเวลาจะสังสรรค์เวลาจะ เสียใจหรือสนุกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีเพลงที่จะเกี่ยวข้องกับแล้วยังไงก็ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ล่าสุดนะ 4-5 ปีมาแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยนะครับแม้แต่แก้วเดียวนะครับสมัยก่อนคุณหมออาจจะบอกว่า
0: ถ้าแก้ว2แก้วเงี้ย
1: แก้ว2แก้วนะครับวายแก้วนึงก็พอได้จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณหยดหนึ่งหรือปริมาณแก้วนึงเนี่ยนะเข้าไปในร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการส่งผลต่อเซลล์มะเร็งนะครับไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเนี่ยอันนี้การศึกษาชัดเจนแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็รับรองนะครับว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นสารที่ก่อมะเร็งในกลุ่มที่1นะครับพอๆกับเรื่องควันบุหรี่พอๆกับอัลฟาท็อกซินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่พวกเราระวังกันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาก็การศึกษาวิจัยอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับหรือว่าจะไม่เจาะลึกพอแต่ตอนนี้เนี่ยก็รับรองชัดเจนจากองค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าอันตรายเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะยิ่งก่อมะเร็งถึง7ชนิดนะครับแล้วผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมเป็นต้นนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยมันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นถ้าเทียบกับบุหรี่นะครับอาจจะบุหรี่นี่ทำให้คนเสียชีวิตวัน 50,000 รายนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยบ้านเรานะครับแต่แอลกอฮอล์ประมาณ 20,000 กว่ารายบุหรี่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตอนอายุมากๆเพราะสูบมาเยอะนะครับแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะสลับกันนะครับและที่สำคัญก็คือแอลกอฮอล์นั้นเด็กอายุน้อยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยเป็นภาระต่อระบบสุขภาพดังนั้นเนี่ยการแล้วก็ที่สำคัญคือมีผลต่อสังคมด้วยมีผลต่อครอบครัวที่สำคัญด้วยนะครับนั้นก็คิดว่าช่วงเข้าพรรษานี่เป็นช่วงที่เราน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะลดละเลิกนะครับ
0: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามในรายการอยู่ตอนนี้กับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา2569ครับภายใต้แนวความคิดก็คือเก็บแต้มสุขภาพดี90วันและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังส่งท้ายสักนิดนึงครับ
1: ครับครับก็ช่วงเข้าพรรษาปีนี้เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ30กรกฎาคมไปถึงสิ้นสุด26ตุลานะครับอาจจะต้องเริ่มเช็คตัวเองก่อนถ้าใครอยากจะลดละเลิกนะครับว่าเราดื่มมากแค่ไหนนะครับถ้าเราดื่มมากๆนะครับดื่มทุกวันเลยนะครับถ้าจะลดละเลิกแล้วเนี่ยอาจจะมีรู้สึกหัวใจสั่นนะครับมือสั่นอะไรต่างๆนี่อาจจะต้องปรึกษานิดนึงอาจจะโทรปรึกษา1413ได้นะครับว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไปหยุดโดยพละการแล้วบางทีอาจจะเสียชีวิตได้มีบางเคสนะครับก็แต่ว่าถ้าเริ่มต้นคนที่ดื่มไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีใจที่เข้มแข็งใจแข็งกว่าคอเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งใจใช้โอกาสนี้ได้เลยนะครับถ้าสำหรับคนที่คิดว่าไม่น่าจะรอด90วันก็5วัน10วัน20วันมีคำหนึ่งนะครับคือว่าผมงดไม่เยอะหรอกก็คือวันนี้ผมไม่งด
0: ครับ
1: แค่นั้นเองนะครับ
0: แต่แปลว่าครับพอดีเรื่องจะมีถ่ายทอดสักนิดนึงเดี๋ยววันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยด้วยเวลาหมดแล้วฮะวันนี้ครับผม
1: ครับผมครับผมยินดีครับ
0: ครับขอบพระคุณครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญนะครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ใหม่นะครับในทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียน พร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย Ex Local Low Cost ณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าของที่ของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชาย

0: แดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
3: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการ การประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: พระมหาบดินทร์ปิ่นสยามพระบารมีปกเกียรติกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีกรองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเจริญพระชนแท้ซองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะก้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: Wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะไฟล์ไทยแอร์คอนเน็กต์นะคะชู Tomorrowland สู่ Event Hubขาดว่าเงินจะสะพัด 6,132 ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้นายสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้มีการเดินหน้านะคะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยค่ะสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่านะคะแล้วก็ยั่งยืนค่ะภายใต้แนวคิดTourism for all นะคะTourism for the future ค่ะท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะด้วยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงนะคะมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็ส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นการตลาดนะคะท่องเที่ยวในประเทศและก็รองรับฤดูการท่องเที่ยวค่ะได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะที่รัฐจะช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ค่ะเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศคาดว่าจะเริ่มเปิดนะคะให้ประชาชนฉายสิทธิ์ในช่วงปลายปี2019ค่ะโครงการไฟล์ไทยOh, the feeling นะคะบูรณาการรวมกับ6สายการบินในประเทศนะคะมอบสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน400,000ที่นั่งนะคะโครงการThailand Air Connect ค่ะรวมมือกับสายการบินนะคะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะ Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนะคะณจังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนะคะคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทค่ะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู้ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปรับฟังผลงานเพลงนะคะเพราะกันสักเดียวใจหนึ่งค่ะ

ใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงเป็นสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโฟกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้นกฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV ครับ2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟีอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมองสานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัตรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปรียภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มี
3: ต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริงเนี่ย
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 20นาฬิกา17นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซีย

0: ำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
2: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
1: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า

0: แจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
2: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
3: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

บ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเค้นอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกหลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนพะเยอบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสว่าใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแว่วมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นน่ะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สามไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

เส้นห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลาะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วคอนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูกสามคนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสาววิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้นัดรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองอะไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไหวพร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องน่ะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้น
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพร่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี่ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเพเยอค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายอิตรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึ้งหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่1กับ3ทั้ง2คนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีและก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชลรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา20:30 นถึง21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1,900,000 หีบหรือกว่า68ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เถื่อนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
6: พลเอกณรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอ.ก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10 ล้าน 9 แสนบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอ.ก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นคืนของวันอาสาฬหบูชาเมื่อช่วงหัวค่ำพุทธศาสนิกชนก็ได้ทำกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาสำหรับในวันนี้ค่ะสาระสารพันค่ะวันพุธอยู่ด้วยกันกับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆสาระมากมายค่ะมาฝากกับท่านฟังเราไปกันที่นะคะในช่วงแรกสำหรับวันนี้เรื่องของมาตรการค่ะช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนกับกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้ได้มีการเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ค่ะโดยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าแล้วก็รวมถึงร้านค้าส่งนะคะร้านค้าปลีกของท้องถิ่นกว่า130กว่ารายการรวมกว่าประมาณ800กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมค่ะจะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นจำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการค่ะจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณที่ร้านตั้งงี้สุนซูเปอร์สโตร์สาขานาดีที่จังหวัดอุดรธานีจุดเด่นของโครงการนี้ค่ะคือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเข้าด้วยกันในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเช่นกันและทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและก็ระดับชุมชนค่ะโดยทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์สำหรับส่วนลดร้อยละ60นั้นก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและก็อัตราส่วนลดต่างๆอาจจะแตกต่างกันในแต่ละร้านแล้วก็สาขาด้วยเช่นกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งยืนยันตัวตนอาจจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเป๋าตังและหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และอาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทน
้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารเท่านั้นนะคะโดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้1หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 2บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ3สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีเช่นกันนะคะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้กล่าวนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐของธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือสู่ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ามีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากค่ะ

กลับเข้าสู่สาระสารพันในช่วงที่2ค่ะวันนี้มีสาระนะคะประโยชน์มาฝากกับท่านผู้ฟังตอนนี้มีเรื่องราวออกมาเตือนกันค่ะเขาบอกว่าแค่ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยโอ้สูญเงิน14ล้านบาทเอ๊ะยังไงกันนะคะมาเปิดแผนของโจรกันหน่อยซื้อของหลอกให้ซื้อของหลอกให้ทำกิจกรรมหลอกให้โอนวิธีการคือหลอกเหยื่อค่ะให้ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าหลังจากนั้นพอโอนเงินลวงให้แอดไลน์โอ้โหอันนี้คือขั้นตอนสเต็ปต่อมาค่ะหลังจากลวงให้โอนเงินแล้วแล้วก็จะลวงให้แอดไลน์แล้วหลังจากนั้นจะชวนร่วมทำกิจกรรมพิเศษก่อนถึงจะส่งของให้แล้วอีกมาต่อมานะคะให้โอนเงินเพื่อทำกิจกรรมช่วงแรกเนี่ยถือว่าจะได้เงินคืนหลอกให้เหยื่อตายใจและให้โอนเงินไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นจะให้เข้ากลุ่มใหม่ๆทำกิจกรรมไปเรื่อยๆมีไลฟ์สดนะคะแต่ยังไม่ได้เงินกลับมาแล้วก็อ้างว่าให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีพอโอนเงินไปอ้างว่าทำไม่ถูกต้องให้โอนอีกกว่าจะรู้ตัวทีโดนหลอกให้โอนเงินไปแล้วจำนวนมากมีเหยื่อหลงกลนะคะโอนเงินไป25ครั้ง14ล้านกว่าบาทค่ะโอ้โหฉะนั้นไม่เชื่อไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์แล้วก็ไม่โอนเงินด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะวันนี้ที่นำมาเตือนกันในสาระวันนี้ค่ะระวังความสงสารของคุณอาจทำให้คุณนั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าเพิ่งโอนเงินค่ะตรวจสอบก่อนให้แน่ใจเพราะกลโกงที่พบบ่อยมิจฉาชีพมักโพสต์หรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายค่ะอ้างว่าไม่มีเงินรักษาขอใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินแบบด่วนเลยนะคะรูปภาพอ่านถูกขโมยมาจากผู้อื่นค่ะผู้ป่วยอาจไม่มีตัวตนจริงเงินที่โอนอาจเข้าบัญชีของมิจฉาชีพไม่ใช่ผู้ป่วยจริงๆนะคะฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิขององค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้ระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนและที่สำคัญอย่าหลงเชื่ออย่าโพสต์แชร์ต่อจำนวนมากนะภาพที่น่าสงสารเนี่ยเพียงอย่างเดียวอย่าเลยนะคะขอความเร่งด่วนให้รีบโอนอันนี้อย่าหลงเชื่อและก็อย่าหลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันได้ให้จำไว้เลยนะคะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพระวังไว้เลยนะคะว่าความสงสารอาจทำให้คุณนั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบให้แน่ใจสำคัญที่สุดค่ะไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้กับสาระสารพัดค่ะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับไปเที่ยวทางด้านของกิจกรรมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สำหรับนะคะกิจกรรมในงานของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสำหรับในกิจกรรมนี้มีหนึ่งกิจกรรมค่ะที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับทราบยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์รวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับกิจกรรมในการทำพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะนับว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปได้กันได้แก่ค่ะทางด้านของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปด้วยกันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะสะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพของประชาชนด้วยค่ะโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูครูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในบริเวณริมคลองหลอดราชรัตดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสำหรับวันศุกร์คุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุฒิทองสีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกลับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
5: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
6: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะตูชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Blues for อุทิศอุทิศในชื่อเพลงนี้คือคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยานะคะเป็นนักดนตรีอสวันศุกร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2522ค่ะทรงมีพระเมตตาจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานหลังจากคุณอุทิศถึงแก่กรรม4วันค่ะจากนั้นโปรดให้วงอสวันศุกร์บรรเลงทางวิทยุอสเมื่อวันที่10สิงหาคม2522ชื่อเพลง Blues for อุทิศเพลงนี้ไม่มีคำร้องนะคะเป็นการบรรเลง

เพลงพระราชินิพนธ์ Blues for Utit เป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่46ทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2522พระราชทานแก่นายอุทิศธินกรณ์อยุธยานักดนตรีอสวรรณสุขซึ่งถึงแก่กรรมค่ะเราจะต่อคนได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะ3เพลงเริ่มด้วยเพลงชะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธต่อได้ครวญรักโดยสุนทรภรณ์ค่ะเพลงนี้ครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและรอยรักรอยร้าวโดยคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะ

สามเพลงแรกจบไปแล้วค่ะชะอ้อนรักครวญรักและรอยรักรอยร้าวต่อด้วยเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทเพลงความรักกับวาสนาโดยคุณวินัยจุลบุษปะและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะทั้งสามเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะชุดที่3จะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงคาวบอยไทยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยป่วยการรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งและแม่เนื้อทองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งเอง

0: สามเพลงที่จบเป็นนั้นคือคาวบอยไทยป่วยการรักและแม่เนื้อทองในช่วงนี้เราจะฟังศาสตราจารย์ในแพทย์บุญพิษอมาตยกุลนะคะคุยกับคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติหลายสิบปีมาแล้วนะคะ
1: รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มานั่งฟังเสียงตัวเองรู้สึกแสบหูมากเลย
2: ที่ว่าแสบหูเพราะไงครับเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: นี่ได้ค่ะรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นทำไมมันแหลมอย่างนั้น
2: ขอเรียนถามคุณรงทองนิดนะฮะไปยังไงมายังไงถึงเดินเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: เอาเป็นว่าโลกนี้จะมีคนชื่อรวงทองทองลั่นทมร้องเพลงให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคะเลยพรมได้ลิขิตว่าก็ต้องไปที่วงสุนทราภรณ์สิจะได้เกิดปีนั้นไม่ได้เรียนต่อค่ะจบมัธยม6แล้วก็คุณพ่อก็ฐานะทางการบ้านก็ไม่ดีก็บอกให้หางานทำแต่ตัวเองนั้นรักที่จะร้องเพลงของสุนทราภรณ์มาตั้งแต่อายุ11ขวบนะโดยเฉพาะเสียงพี่มัณฑนาเนี่ยค่ะเป็นแรงดึงดูดอย่างมากทีเดียวทำให้มีความรักในผลงานของสุนทราภรณ์แล้วก็เลยคิดหาทางที่จะไปสมัครร้องกับท่านหัวหน้าเอื้อสุนทรสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยให้ค่ะสรุปว่าได้ไปพบท่านท่ามกลางความสั่นไปทั้งหมดสั่นทั้งใจทั้งขาทั้งปากทั้งเพราะว่าตอนนั้นอายุ18นะฮะ
2: เพลงแรกที่ถูกทดสอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงแรกที่ร้องให้ท่านหัวหน้าเอื้อฟังคือเพลงของพี่เพ็ญศรีค่ะยาใจยาจกค่ะ

ที่จบไปนี้ก็คือคำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อค่ะและก่อนหน้านั้นคือยาใจยาจบที่คุณรวงทองบอกว่าขับร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังในวันแรกที่เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังก่อนที่จะรับเข้าไว้ฝึกร้องเพลงต่อไปนะคะต่อด้วยเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญในเพลงเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งเปลี่ยวใจเดี๋ยวคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

วกเจ้าชู้ดูใจฉันไม่นิยมเมื่อคารมของทายเลื่อนายนักหนาถ้าจะชู้ประตูดินเกี่ยวสิ้นไปเลือกหน้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
6: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
8: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผยอีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่29กรกฎาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงฟังเพลงดุจบิดามารดอนคำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองในปี2516คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดรนะคะผลงานพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์อภัยวงศ์ต่อด้วยเพลงร่วมทางเดินโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงร่วมทางเดินจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนำท่านผู้ฟังคะวันนี้29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะเพื่อระลึกถึงวันที่29กรกฎาคมปี2505นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปทรงร่วมอภิปรายปัญหาการใช้คำไทยที่จุฬาค่ะและทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้และอีกตอนหนึ่งนะคะมีพระราชดำรัสว่าปัญหาที่สามก็คือพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยภาษาไทยจึงได้บัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ซึ่งก็มีความจำเป็นทางวิชาการไม่น้อยแต่คำง่ายๆนั้นก็ควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากจากพระราชดำรัสนี้แหละค่ะคณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พิจารณานักร้องต่างๆขับร้องรวมทั้งครูเพลงที่ได้แต่งคำร้องด้วยว่ามีการรักษาภาษาไทยของเรามากน้อยเพียงใดแล้วก็ให้รางวัลให้ชื่อเพชรในเพลงนะคะปีนี้2569ก็มีรางวัลเพชรในเพลงทั้งเพลงไทยสากลและเพลงไทยลูกทุ่งค่ะสำหรับเพลงไทยสากลผู้ขับร้องที่ได้รางวัลที่1ก็คือคุณพลพลพลกองสิงห์ขับร้องเพลงไร้น้ำหนักซึ่งเป็นผลงานประพันธ์ของโปสิทธิ์สุวรรณิกและอภิชาติพรมรักษานักร้องหญิงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงในการขับร้องเพลงไทยสากลก็คือผิงผิงขับร้องเพลงอโยธยาทั้งคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองนักร้องเพลงไทยสากลฝ่ายชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะคะคือคุณรัชเมธสูงโชคพิบูลหรือเล็กรัชเมธจากเพลงอบอวนผลงานของจารุพันธ์สีม่วงกลมค่ะและนักร้องเพลงไทยสากลรองชนะเลิศฝ่ายหญิงคือเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันนะคะในเพลงวสันต์แทงโก้เป็นผลงานของนาวาอากาศโทจิระสัตพันคิรีแห่งกองทัพอากาศและเนื่องจากดิฉันไม่สามารถจะหาเพลงอโยธยาขับร้องโดยผิงผิงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงได้ก็คงจะฟังเพียง3เพลงนะคะคือชนะเลิศฝ่ายชายโดยพลพลพลกองสิงห์ในเพลงไร้น้ำหนักรองชนะเลิศฝ่ายชายคือรัชเมธสุวโชคพิบูลจากเพลงอบอวนและรองชนะเลิศฝ่ายหญิงเรืออากาศโทหญิงกัญญารัตน์ก่อนสุดที่นันในเพลงวสันต์แทงโก้3เพลงค่ะ

0: เราได้ฟังเพลงที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลงทั้งชนะเลิศและรองชนะเลิศเพลงไทยลูกกรุงจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาพบกับศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลว่าด้วยเรื่องของเพลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางงามเป็นผู้ขับร้อง
1: นางสาวไทยคนแรกสมัยนั้นยังใช้คำว่านางสาวสยามอยู่นะครับที่ขับร้องเพลงไทยสากลบันทึกแผ่นเสียงเนี่ยเธอชื่อคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเมื่อปีพ.ศ. 2480เธอได้รับเลือกเป็นนางสาวสยามตอนนั้นอายุเพียง16ปีเธอเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2465ที่ตำบลเสาชิงช้าแต่ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดนะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามครั้งนั้นก็กรมรถไฟก็มีความยินดีมากทีเดียวให้เธอนั่งรถไฟชั้นหนึ่งกลับไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการฉลองกันเป็นการใหญ่เลยทีเดียวครับภายในปีนั้นนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนางสาวสยามเนี่ยพรานบูนหรือครูจวงจันทร์จันคณาเนี่ยก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วก็เชิญให้คุณมยุรีไปขับร้องโดยในตองเอกชวนเจ้าของห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายที่บางลำพูนะครับเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งจัดห้องจัดหับเตรียมช่างเอนจิเนียร์มาทำการบันทึกเสียงมีการซ้อมร้องกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้วงดนตรีที่เรียกว่าวงแจ๊สแบนซึ่งแปลงมาจากคำว่าแจ๊สแบนนะครับของในตองเอกชวนเนี่ยเป็นผู้บรรเลงครูพรานบูนแต่งแล้วก็มาควบคุมการฝึกซ้อมแล้วก็มาบันทึกเสียงกันเลยทีเดียวครับเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะโชคดีจริงๆครับคนพบแผ่นเสียงแผ่นนั้นเป็นแผ่นเสียงตรากระต่ายหน้าสีน้ำเงินเพลงนั้นชื่อว่าเพลงคลื่นสู้ลมนะฮะเป็นเพลงมีลักษณะเป็นเพลงไทยสากลรุ่นของพรานบูนนั่นทีเดียวมีด้วยกัน3ท่อนฟังเสียงเธอร้องแล้วก็จดเนื้อมาได้ว่าคลื่นเสียงคลื่นกระทบฝั่งยิ่งดูยิ่งฟังเสียงคลื่นกระทบกระทั่งกระแทกฝั่งแล้วก็หายคลื่นริมลาดหาดทรายวันไหวนะฮะเหมือนกับคลื่นในอกคลื่นระกำช้ำฟกนี่สิสุดจะยกให้พ้นอกระทมท่อนสองบอกว่าความรักที่ไม่ราบรื่นเหมือนดังหลอนคลื่นซัดถมเรารักหากเขานิยมว่ารักและสวยสมงามเพลิดเพลาลำละหารลำทานละหารละหัดแม้จะต้องลมพัดเพียงแผ่วๆอุปสรรคก็หน่ายลืมดูเป็นละลอกแก้วแผ่วพรายผมอาจจะอ่านเนื้อร้องไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเพราะเหตุว่ามันฟังมากระท่อนกระแท่นเต็มทีผมว่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังดีกว่าว่าเขาร้องกันยังไงนะครับเสียงของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะเนี่ยสมัยนั้นก็ร้องตามแบบของแม่ปทุมนางเอกซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดว่าจะต้องร้องลักษณะอย่างแม่ปทุมนี่ถือว่าเป็นของเก่งมากนะครับเป็นคนเก่งมากหรือว่าร้องตามลีลาที่นักร้องสตรีในสมัยนั้นร้องละครร้องนะครับลองฟังนะครับกว่าจะค้นแผ่นเสียงนี้มาได้มาเป็นกำนันท่านผู้ฟังในวันนี้เพลงคลื่นสู้ลมร้องโดยมยุรีวิชัยวัฒนะนางสาวสยามครับ

0: ันนั้นก็คือเสียงแท้ๆทีเดียวของคุณมยุรีวิชัยวัฒนะร้องเมื่อปีพ.ศ. 2480ตอนนี้เธออายุได้16ปีนะครับ
1: จะมีเพลงที่ทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยขับร้องบันทึกเสียงเอาไว้ส่วนหนึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้เลยค่ะเพลงแรกมงกุฎแห่งดวงใจโดยคุณประชิตทองอุไรนางสาวไทยปี2495ต่อด้วยเพลงมาลีนารีขับร้องโดยคุณปราณีมาลีพันสกุลรองนางสาวไทยปี2491ค่ะเพลงที่3วันนั้นคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กับคุณจีรนันท์ เสวตนันท์นางสาวไทยปี2508เพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณสง่ารัมภีร์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยทั้งนางสาวไทยและรองนางสาวไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะต่อไปคุณชัชดาพรรักษณเวศรองนางสาวไทยปี2508ค่ะเพลงธาตุบางหลังขับร้องคู่กับคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและคุณชัชดาพรอีกเพลงหนึ่งคือบัญชารักผลงานของอาศิสถาพร

ความจริงคุณชัชดาพรรักษณเวทรองนางสาวไทยนี่ก็ขับร้องเพลงเอาไว้หลายเพลงนะคะเราก็จะฟังเพียงแค่นี้รองนางสาวไทยอีกท่านหนึ่งคือคุณอรัญญานามวงค่ะรองนางสาวไทยปี2507นะคะเราฟังสองเพลงนะคะเพลงแรกรักแท้ครูแก้วแต่งคำร้องครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองขับร้องโดยคุณอรัญญานามวงนะคะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงชมไพรคุณอรัญญานามวงขับร้องกับคุณสมบัติเมธนีค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงคุณสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังสองเพลงเลยนะคะ

เราฟังเพลงจากการขับร้องของนางสาวไทยและรองนางสาวไทยในสมัยต่างๆกันพอสมควรสุดท้ายก่อนจากกันค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเราฟังเพลงรักภาษาไทยขับร้องหมู่นะคะดิฉันได้จาก YouTube CRA จุฬาภรณ์ Channel ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้การโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในวันนี้ก็นำเสนออุโบสถสูตรเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนนางวิสาขาโดยตรงปรารภเหตุที่เธอได้มารักษาศีล8หรือที่เราเรียกกันว่าศีลอุโบสถอยู่ที่บุพพารามว่าการรักษาอุโบสถนั้นแบบที่ไม่ประเสริฐก็มีคือมีความงมงายมีความไม่ถูกต้องและแบบที่ประเสริฐคือมีความเป็นอริยะมีความเป็นประเสริฐได้บุญอย่างแท้จริงคนสองคนนั่งอยู่ที่วัดเดียวกันอาจจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ได้รายละเอียดนั้นมีความแตกต่างกันอยู่แล้วก็มีเรื่องราวอธิบายถึงการที่สุภาพสตรีจะอยู่ครองเรือนให้ได้อย่างมีความสุขไม่เกิดเป็นภัยไม่เกิดเป็นโทษได้กำไรในการอยู่ครองเรือนได้อย่างไรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าปรารภท่านพระอนุรุทธะที่ได้ไปเห็นเหล่าเทวดาชั้นมนาปมายิกาที่มีความสวยงามมีความพรั่งพร้อมด้วยสมบัติต่างๆก็เพราะว่าได้ทำความดีไว้ในโลกนี้เราก็นำเรื่องราวนี้มาบอกสอนนางวิสาขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บุพพารามขอเชิญรับฟังอุโบสถสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่510มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิกรามารดาในบุพพารามใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลนางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าวิสาขาเธอมาจากไหนหรือตั้งแต่ยังหัววันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ดิฉันจะเข้าจำอุโบสถวิสาขาก็อุโบสถมี3อย่างคือโคปาละกะอุโบสถนิคันทักอุโบสถและอริยะอุโบสถวิสาขาก็โคปาละอุโบสถเป็นอย่างไรคือเปรียบเหมือนนายโคบาลเวลาเย็นมอบฝูงโคให้แก่เจ้าของแล้วพิจารณาดังนี้ว่าวันนี้โคเที่ยวไปในพื้นที่โน้นดื่มน้ำในพื้นที่โน้นพรุ่งนี้โคจะเที่ยวไปในพื้นที่นั้นจะดื่มน้ำในพื้นที่นั้นแม้ฉันใดวิสาขาข้อนี้ก็ฉันใดเหมือนกันคนรักษาอุโบสถบางคนในโลกนี้พิจารณาดังนี้ว่าวันนี้เราเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้กินของเคี้ยวชนิดนี้ชนิดนี้พรุ่งนี้เราจะเคี้ยวของเคี้ยวชนิดนั้นกินของเคี้ยวชนิดนั้นเขามีใจประกอบด้วยความโลภอยากได้ของเขา ทำวันให้ล่วงไปด้วยความโลภนั้นวิสาขะโกปาละอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็โกปาละอุโบสถที่บุคคลเข้าจำแล้วอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็นิคันธอุโบสถเป็นอย่างไรคือมีสมณะนิกายหนึ่งมีนามว่านิกรณ์นิกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณจงวางคันธในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศบุรพาในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางคันธในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศปัจจิมในที่เลยร้อยโยชน์ไปจงวางคันธในหมู่สัตว์ที่อยู่ในทิศอุดรและทักษิณที่เลยร้อยโยชน์ไปในกรณ์เหล่านั้นชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาสัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่อเอ็นดูกรุณาในสัตว์อีกบางเหล่าด้วยประการฉะนี้ในกรณ์เหล่านั้นชักชวนสาวกในวันอุโบสถเช่นนี้ว่ามาเถิดพระคุณท่านจงทิ้งผ้าเสียทุกชิ้นแล้วพูดอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งของใดๆในที่ไหนๆดังนี้แต่ว่ามารดาและบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม้เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นมารดาบิดาของเราอันหนึ่งบุตรและภริยาเขาก็รู้อยู่ว่านี้เป็นบิดาสามีของเราแม้เขาก็รู้ว่านี้เป็นบุตรภรรยาของเราพวกทาสและกรรมกรของเขาก็รู้ว่าท่านผู้นี้เป็นนายของเราถึงตัวเขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสและกรรมกรของเราเขาชักชวนในการพูดเท็จในสมัยที่ควรชักชวนในคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เรากล่าวกรรมของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั้นไปเขาย่อมบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เรากล่าวถึงกรรมของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานวิสาขานิคันธอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละก็นิคันธอุโบสถที่บุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากไม่แผ่ไพศาลมากวิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นอย่างไรคือจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างไรวิสาขาก็อริยสาวกในธรรมะในนี้ย่อมระลึกถึงพระตถาคตว่าแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันระลึกนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้เปรียบเหมือนศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยอาศัยความเปลี่ยนก็ศีรษะที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างไร จะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกันดินเหนียวน้ำและความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแป้วด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็กายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรได้อย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยเชือกจุนสำหรับอาบน้ำและความพยายามที่เกิดขึ้นแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทย์และเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเพิ่มมันระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ปรีเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือเพราะอาศัยเกลืออาศัยน้ำด่างอาศัยโคไมกับน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขาป่าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้ฉันใดจิตก็ย่อมทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้ใสได้ด้วยเพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขากระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาพวกฉันจาตุมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกฉันดุสิตก็มีอยู่เทวดาพวกฉันนิมานรดีก็มีอยู่เทวดาพวกฉันปรินิมิตสวัสดีก็มีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลแม้เช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของตนกับเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่หมองจะทำให้สุขได้ก็ด้วยความเพียรก็ทองที่หมองจะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สุขได้เพราะอาศัยเบ้าล้อมทองเกลือยางไม้และคีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลทองที่เศร้าหมองก็จะทำให้สุขได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้แหละเพราะนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนั้นคืออริยสาวกตามระลึกถึงเทวดาพวกฉันจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นก็แม้ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของเราก็มีอยู่อริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดาเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตจะได้นี่แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้วิสาขาก็อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลาย

ในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าฌานแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมนั้นเป็นค่าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติทางไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกแม้เราก็ได้ละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นการจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นการจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายฉันหนเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดการฉันในเวลาล่วงการจนตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคหนเดียวเป็นการบริโภคในราตรีงดการบริโภคในเวลาล่วงการตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ข้อนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นการจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ก้อนนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนั้นเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นการจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นการจาก

0: การนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำได้ยากตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยอุโบสถเป็นบุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอานิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรมีความแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชนบทประกอบด้วยแคว้นใหญ่16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้แก่แคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสกะแคว้นอวันตีแคว้นกันดาระแคว้นกัมโพชะก็การครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้นพันปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา200ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 2,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้ว เมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 5,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถนั้นประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็800ปีอันเป็นความมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรตีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นนิมมานรตีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถมันประกอบด้วยองค์8นี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรตีวิสาขาเราหมายเอาถึงความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา 1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำบุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ดาวนี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาชื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในกลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล้ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาผู้ลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แล้วว่าอันพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้พระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งสองที่น่าดูช่องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าไหร่และพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดเป็นอากาศทำให้ทิศรุ่งโรจน์ส่องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่ มีประมาณเท่าใดทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแลสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมถึงสักขสถานอุโบสถสูตรจบอังคุตรนิกายอิทะโลกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิขรมารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลนางวิสาขามิขรมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขามาตุคามคือหญิงชาวบ้านผู้ประกอบด้วยธรรมะ4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วก็ธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้จัดการงานอย่างดี2สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี3ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีและ4รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้วิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจจะทำหรืออาจจัดให้กระทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีวิสาขาก็หญิงชาวบ้านคือมาตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ย่อมรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้คนที่ป่วยไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งของควรเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควรวิสาขามาตุคามที่เป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่โดยการรักษาคุ้มครองและไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศมาตุคามที่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามผู้ประกอบ ด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วและมาตุการผู้ประกอบด้วยธรรมอีกสี่ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือมาตุการในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิสาขาก็มาตุการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุการในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีเพื่อคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมก็สั่งสอนสัตว์วิสาขามาตุการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุการในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้ากรรมไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิสาขาก็มาตุการเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมาตุคามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาความเกิดขึ้นระดับไปอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมาตุคามที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามาตุคามผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลปราศจากความตระหนี่รู้ความประสงค์ชำระทางสัมปรายิกตประโยชน์อยู่เป็นนิดนารีใดมีธรรมแปดประการนี้ดังกล่าวมานี้ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนารีแม้นั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัตย์อุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองคุณ8อย่างย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกาอิทะโลกาสูตรจบ อนุรุทธสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่15ข้อที่136ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสีตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งพวกเทวดาชั้นมนาปกายิกาได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันนะเช่นใดก็ได้วันนะเช่นนั้นโดยปลันสองหวังเสียงพูดเพราะเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยปลันและสามหวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยปลันข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในสามประการนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะมีความดำริอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพรรณเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะต่างก็ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงทอดสายตาลงต่ำเทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านพระอนุรุทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองก็กระนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารในที่พักหลีกเร้นเวลากลางวันเหล่าเทวดามนาปกายิกาได้เข้ามาข้าพระองค์เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุกามประกอบด้วยธรรมะเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอนุรุทธะมาตุกามที่ประกอบด้วยธรรม8ประการต่อไปนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาก็ธรรมะ8ประการเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์ให้ดูแล้วยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอก็สักการะเคารพน้ำถือบูชาคนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงด้วยอาสนะและน้ำข้อที่สามก การงานใดเป็นงานในบ้านสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอก็เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถทำสามารถจัดให้กระทำข้อที่สี่ก็ชนเหล่าใดภายในบ้านของสามีที่เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรเธอก็รู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแล้วย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้เขาตามควรภริยาสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองเธอย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศข้อที่หกเธอเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การถือเอาทรัพย์อันชั่วก่อนไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่8เธอเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานคุณรู้จักมารุคามที่ประกอบด้วยตำแปดประการเหล่านี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาประการยิกาและได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านทรงรักคนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุโบสถสูตรและอิทัลโลกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญจน รุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปนสินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปนสินเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
7: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปนสินเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัตเสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัตทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
7: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิ์ซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์มีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันนี้แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะถามว่าเป็นเดือน8นี่8หลัง
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีเดือน8 2หนนะคะปีอธิกรรมาสนะคะก็เมื่อวานนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็สำหรับวันนี้เข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าน่าจะมีบรรยากาศการฮิ้วปิ่นโตไปวัดอีกหนึ่งวันสำหรับวันสำคัญก็คือเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะมีการถวายพุ่มของใช้ต่างๆด้วยนะคะบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งเข้ามาให้ฟังกันหน่อยในเพจของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชยนันแก้วกลับนะคะแล้วก็ทีมงานทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนนีซังค่ะเป็นช่างเทคนิครวมถึงทางช่างเทคนิคทางด้าน Facebook Live นะคะ3หนุ่มของเราคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคำพีระว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิงห์พิทักษ์ขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าแน่นอนค่ะเรามาก็จะมีเสียงดังๆเลยนะคะออกไปที่หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะส่วนทางหน้าปัดวิทยุก็ไปฟังได้ค่ะทาง FM 92.5 MHz FM 105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าจะฟังออนไลน์ก็ได้หรือว่าใครอยากจะร่วมจัดรายการกับเราได้บรรยากาศห้องส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะเข้ามาในเพจข่าวยามเช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่บอกว่าทำไมตกนิดเดียวกรุงเทพเหมือนกันตกนิดเดียวบางจังหวัดบอกว่าโหตกหนักจริงๆตกต่อเนื่องบางจังหวัดก็บอกว่าตกนิดนึงเช้าๆแล้วก็ครึ้มๆมาตอนบ่ายก็นิดหน่อยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนประมาณ 70% ค่ะก็จะตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้ 10% อยู่ที่ 60% ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนภาคตะวันออก 70% ค่ะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้60%ค่ะส่วนอันดามันนะคะยังคงตกหนักเหมือนเดิมค่ะ 70% ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็คลื่นสูงค่ะประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เรือใหญ่นั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาดูที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้อาจจะต้องพกร่มกันบ้างนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าจะมีฝนประมาณ 70% นะคะ
1: ก็นอกจากฝนตกแล้วเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยเราก็แวะหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบางช่วงบางทีขับอยู่ไม่ได้มีแค่ฝนธรรมดาอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยบางทีกิ่งไม้มาพาดบริเวณใกล้ๆขอบถนนเนี่ยนะเราก็ไม่รู้เนาะขับมาเรื่อยๆระวังให้ดีด้วยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก
0: ็
1: ติดตามกันนะในกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีทางครอบครัวของบล็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาขาดการติดต่อนะก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตัวก็คือคุณฮารุนโซโล่นะคะบล็อกเกอร์ชาวไทยที่สูญหายระหว่างไปพำนักที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ของจอร์เจียแล้วก็ถูกพบนะคะว่าเสียชีวิตแล้วพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศจอร์เจียซึ่งนะทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวอินเตอร์พาสนิวว่าขณะนี้ได้มีการเปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวตามมาตราที่115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการ ค้ดทางด้านของสถานทูตไทยณกรุงฮังการาก็ได้มีการแจ้งสถานะของคุณฮารุนโซโร่ด้วยเช่นกันให้ญาติทราบแล้วนะแล้วก็จะมีการประสานเรื่องการดำเนินการเอกสารกับทางญาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันที่30กรกฎาคม2569นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการโพสต์ค่ะว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแจ้งกรณีนายบบอนทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ซึ่งขาดการติดต่อค่ะกับญาติระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็นะคะอยู่ที่ประเทศจอร์เจียก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้กับญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ได้ทราบแล้วค่ะแล้วก็จะมีการจะประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการกำหนดพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียด้วยที่จะประสานงานและเร่งรัดในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทางด้านของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่นะคะดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เนี่ยยังอยู่ครบค่ะและสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตค่ะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็ขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนค่ะที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีค่ะ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบกนั้นก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ากำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะซึ่งขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ากองทัพบกนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1กรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะทางด้านของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่าประมาณ 76.73% ค่ะของพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดตกค้างอยู่รวมทั้งสิ้น489รายการค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินภารกิจต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดทางด้านของพลตรีวินไทยเองก็บอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นกำชับมาเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะย้ำเลยนะคะว่าให้กำลังพลทุกนายนั้นปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อที่จะดำเนินการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กบนำเรียนท่านผู้ฟังกันไปมาถึงเรื่องของการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นกันหน่อยนะเพราะว่าล่าสุดนี้เองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการไปตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบของบัญชี 279,949 รายด้วยกันแล้วล่าสุดนั้นนะคะมีการตรวจคะแนนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านของนายนิรันดร์อนิรัตค่ะพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะท่านไปเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ค่ะว่านะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบเนี่ย 279,949 รายรวมทางที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของทางภาคใต้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอันนี้คือรวมๆอยู่ในเลขกลมๆนี้ก็คือ 279,949 รายภายหลังจากการประกาศผลและได้มีการบรรจุนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเดิมไว้เนี่ย 55,193 รายตอนนี้ต่อมาภายหลังนะคะอย่างที่ท่านฟังได้ทราบกันก็คือพบว่ามีความผิดปกติไม่สุจริตแล้วก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของการสอบที่ควรจะเป็นก็ได้มีการยกเลิกบัญชีกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและท่านก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งก็มีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทก็พบนะคะว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากการปรากฏการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วกลับมาใช้นะคะก็ทำให้มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 50,069 รายในจำนวนนี
0: ้
1: เป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยนะฮะจากจำนวน 50,064 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตก็คือ 49,268 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีทั้งในจำนวนของ 5,925 รายตรงนี้ก็มีทั้งผู้ที่สอบไม่ผ่านแล้วก็มีการแก้คะแนนให้ผ่านเนี่ยนะอยู่ที่5,129 รายแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการแก้ไขคะแนนอีก790รายดังนั้นนะครับบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้ลงนามไว้แล้วแล้วก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันนะสำหรับบัญชีที่เขาจะเอาเข้ามาแต่งตั้งเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ10วันก็คือมีการตรวจสอบกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเช่นกันเพื่อเป็นการตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมทางด้านของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทีนี้ความคืบหน้ามาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเลยนะคะว่าไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแต่ว่าชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลไว้ก่อนย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแน่นอนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนค่ะกรณีนี้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะคำสั่งศาลนี้นะคะเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียน ไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการนะคะต้องเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานเองจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้ซึ่งแนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็จะเป็นกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานนั้นก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะ
1: สำคัญนะตอนนี้เรื่องของบอร์ดประกันสังค
0: ม
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วก็แต่งตั้งกันภายในของหน่วยงานเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนทางด้านของระเบียบก็มีการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมีการเลือกตั้งไปแล้วนั้น1ชุดและเนี่ยจะเป็นอีก1ชุดซึ่งก็มีเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยเข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นกันอย่างไรมาดูกันหน่อยเรื่องสำคัญที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีพี่น้องประชาชนบอกว่าสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ที่จะเกิดขึ้น 1-15 สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า17หมวดสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกภายในท้องถิ่นเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ดำเนินการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายในจังหวัดอยู่แล้วบางทีเราไปเนี่ยอุ๊ยที่นี่มีนี่ด้วยเหรอทำไมในกรุงเทพเราไม่เห็นรู้จักเลยอู้แต่ธุรกิจการค้านี่รู้สึกว่าสะพัดมากๆเลยนะตามร้านค้าส่งค้าปลีกภายในพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยในเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผู้ผลิตสิน

0: ิงหาคมนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะมาดูกันหน่อยนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการเขาครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทไหนบ้างเขาจะเน้นไปที่การดำรงชีพชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าบริโภค8หมวดค่ะ8หมวดนี้สินค้าบริโภคมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟนะคะอันนี้คือเป็นหมวดของสินค้าบริโภค8หมวดมาดูสินค้าอุปโภค9หมวดด้วยกันก็จะมีแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันค่ะผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกว่า135รายเรียกว่า800กว่าสาขาที่จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าจะสังเกตสัญลักษณ์เขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะตอนนี้ไปดูก่อนเลยนะว่าธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเขามีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว 1-15 สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปเข้าร่วมโครงการนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเดินหน้าช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบางคนเป็นแบบนี้นะมีผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า700รายค่ะย้ำว่าตรวจสอบฟรีนะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปที่พาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะกรณีผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทรวมถึงนิติบุคคลนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน9,300,000กว่ารายพบว่าเป็นคนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือแม้แต่บริษัทเนี่ยอยู่ที่120,000กว่ารายค่ะแล้วก็ยังมีชื่อในนิติบุคคลด้วยนะคะประมาณ130,000กว่ารายซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีชื่อท่านอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ย700กว่ารายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ข้อเท็จจริงส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็จะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จนจริงล่ะผู้ที่จนจริงนะคะที่ถูกนำชื่อไปใช้หรือว่าไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นก็ตามเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ตามสามารถไปยื่นได้เช่นกันค่ะยื่นตรวจสอบได้อุทธรณ์ได้ที่กระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะยังคงรับสิทธิ์ต่อไปได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็สามารถไปยื่นได้นะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่มีรายชื่อหุ้นนะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยื่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ที่call center 1570นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025474376ค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับคุณบุญมาสีมาดในตีคล้องร้องข่าวในช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยน

0: วัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยวระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569 พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันโลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrow land สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All the Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Event Hub นะครับและมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับ รวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแหละครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AI ไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: หกนาฬิกา55นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วง รายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรายังมีแฟนคลับของเรานะคะแฟนรายการขออนุญาตมาทักทายก่อนๆนะคะคุณแอร์คุณแอลคุณนิดแซ่เจียค่ะอันนี้เป็นทางช่องข่าวยามเช้านะคะเพจข่าวยามเช้าคุณอุบลสุขสายสุขสบายนะคะคุณรินรินคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็คุณจรณีคุณสุรัชยาค่ะคุณสุนจิตนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอบรรพพิสัยสคลองสองหน่อค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ยังคะใครที่เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็เซฟพลังเสียงกันหน่อยนะ นะคะคุณอเนกพริกไทยสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็แล้วก็ว่ากันไปนะรุนคนรวยจนจริงก็มีคนจนจริงๆก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะใครที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์รีบไปยื่นนะคะคุณทองใสคุณสุชินคุณวันดีคุณคณาวุฒิคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคุณคมสันด้วยนะคะสวัสดีคุณประคองค่ะอ่ะก็อาจจะทักไม่หมดนะคะส่วนช่องบ้านดำค่ะกบอบอบนะคะสวัสดีน้องแชมป์คุณรุ่งเรืองนะคะน้องชาตรีคุณเอคุณแอลนะคะชื่อแอลเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดร.กัญชพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะส่งใจมาเกือบแสนดวงแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะคุณแอลคะ
7: ค่ะหลังจากที่ทางยูเนสโกมีการประกาศให้วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ต่อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบไปประเมินสภาพของโบราณสถานระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโกค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569เรียกว่าไปติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็จะมีที่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภาพรวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วเรามาลุ้นจังหวัดเชียงใหม่
6: กันต่อไป
7: รอบหนึ่งต่อไปในปีหน้า2570กันค่ะ
6: ค่ะวันนี้มันเข้าพรรษานะคะใครจะทำบุญปล่อยปลานะคะทำบุญเนี่ยปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีโทษคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะใครที่จะปล่อยปลาห้ามปล่อยปลาหมอมายานปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคอร์ฟิชปลากระพงนกพยูงนกยูงนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยนะคะทั้งหมดนี้มีความผิดนะคะตามกฎหมายค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา